0: รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
1: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailandด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก 9,999 ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปป.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงคราม โดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง

0: ไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
1: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
0: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกสบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5 ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

0: และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
8: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
9: สวัสดีค่ะโอค่ะ
8: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะต ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณแสน90,000ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้ออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรื้อรังมารยาทนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
8: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
9: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
8: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
9: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดําเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
8: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
9: วันนี้ได้ติดตามข่าวจาก สื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
9: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
10: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
9: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
9: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
10: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ Data Center มั้ยคะ
9: มีค่ะถูกต้องค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
9: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกสิงห์ติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
14: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปอเนี่ยนะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยา
13: นอกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาฏของแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถพอเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์
16: นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
15: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันที พื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
18: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
17: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
19: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงก็ผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆทรุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
17: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวทกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนทุกไดฟ์ของคุณให้มีความหมายมากกว่าที่เคย
9: มาร่วมท้าทายขีดจำกัดและกู้คืนลมหายใจให้ท้องทะเลกับการจัดการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าไดฟิง2026สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันเก็บขยะใต้ทะเลสุดยิ่งใหญ่ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึมดีเวลลอปเมนต์โปรเจกต์ประจำปีงบประมาณ2569มาร่วมสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพบกัน9ถึง11กันยายน2569ณหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage ดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าดิฟฟิ้ง2026

0: จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
6: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยกันนะคะแน่นอนค่ะก็คงจะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องราวของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลายประกาศติดตามออกกันมาเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีประกาศจากกรมเจ้าท่าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดเนาะจะได้มีการวางแผนนะคะในการใช้ชีวิตนะคะกันด้วยนะคะซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาเป็นฉบับที่5แล้วนะคะสําหรับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะโดยในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตามแม่น้ำนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอันหนึ่งพายุดีเปรสชันโซเดลนะคะบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอประชาชนได้วางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่องทางที่สามารถติดตามนะคะข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะก็คือทาง www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน182ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีข่าวทุกต้นชั่วโมงของทางสวทกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้ออกประกาศด่วนที่สุดให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแล้วก็เชิงเขานะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนเมืองให้ระวังน้ำท่วมขังสิ่งปลูกสร้างหรือว่าต้นไม้ล้มทับนะคะรวมถึงเฝ้าระวังคลื่นลมแรงค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรือว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งด้านมาตรการกำลังพลเครื่องจักรแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะรวมถึงสามารถสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวได้ทันทีหากมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงพร้อมกันนี้ก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารแล้วก็ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือด่วนได้นะคะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์075622195หรือว่าทาง LINE นะคะแจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะขณะที่สถานการณ์สภาพอากาศโดยทั่วไปนะคะในพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำทะเลก็จะมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะนอกจากนี้ก็จะมีประกาศจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ด้วยนะคะที่ออกประกาศกันมานะคะด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ย จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซนเดียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะมีกำลังอ่อนนะคะอ่อนลงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นะคะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่นะคะจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือค่ะใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในช่วงวันที่3ถึง9กันยายนนี้นะคะแล้วก็ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำค่ะตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเครื่องมือนะคะจัดเตรียมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือนะคะพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะนี่คือประกาศที่ออกกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่แล้วก็สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนะคะสาขากระบี่กันด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกันนะเดี๋ยวพอเข้าวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังนะคะทุกคนก็มุ่งหน้าอยากจะไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องดูกันด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยอาจจะต้องงดกันไปก่อนนะคะจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเหมือนที่ฝนเคยเล่าให้ฟังแหละว่าตอนแรกเนี่ยเราดูแบบริมฝั่งเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอออกไปทะเลเปิดเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหทั้งคลื่นทั้งลมนะคะมันเยอะจริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเตือนว่าห้ามออกทะเลเปิดนะคะโดยเฉพาะเรือที่มีความยาวน้อยกว่า9เมตรนะคะก็คือเรือเล็กนั่นแหละนะคะห้ามออกทะเลเปิดนะคะก็อย่าออกนะคะมันเชื่อได้อะเดี๋ยวนี้เรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะเชื่อได้แน่นอนนะคะก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะคะทุกท่านเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยนะคะ
1: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน ต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
3: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่ามีไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยในทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
2: ระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไรแต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนทุกไดฟ์ของคุณให้มีความหมายมากกว่าที่เคยมาร่วมท้าทายขีดจำกัดและกู้คืนลมหายใจให้ท้องทะเลกับการจัดการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าไดวิ่ง2026สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันเก็บขยะใต้ทะเลสุดยิ่งใหญ่ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึมดีเวลลอปเมนต์โปรเจกต์ประจำปีงบประมาณ2569มาร่วมสร้างกระบี่ให้เป็นเมืองกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพบกัน 9-11 กันยายน2569ณหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Fanpage ดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าดิฟฟิ่ง 2026

0: ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านของหลานนั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินจากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2: ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก็เป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อ

0: จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
2: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
8: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือ ือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
9: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วที่ถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการลูกทุ่งการยาง15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ว่าหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
2: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
1: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับผมออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฟังอันดามันได้แก่พังงากระบี่ภูเก็ตและสวทตะกั่วป่านะครับผมรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงของเปิดอกทกประเด็นเราก็จะไลฟ์สดทางเพจ Facebook สวทรนองกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบชื่นชมการทำอาหารนะครับผมวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทักทายพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เนื่องจากประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอันหนึ่งนะครับพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570นะครับภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่อาเซียนนะครับ Number One High ValueMeaningful Destination และเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันเลยนะครับโดยตั้งเป้าการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง60-40ปรับสมดุลตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวควบคู่กับการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365วันไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวนะครับผ่านการออกแบบทีม Experience ครอบคลุมอัตลักษณ์และของแต่ละภูมิภาคนะครับทางนี้ก็เพื่อสร้างเหตุผลใหม่ๆในการเดินทางรวมถึงต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งแล้วก็เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่าน Signature Destination Branding นำร่อง5จังหวัดได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงคราม
พร้อมทั้งนะครับสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปั

ไปต่อที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA นะครับทางนี้ก็เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังพลครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัล Defense พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพร้อมระบุว่านะครับ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบนะครับดังนี้นะครับย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธภกรเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามแล้วก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
1: รีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: มาคุย
5: กลับมาช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่ซึ่งจังหวัดกระบี่พร้อมปักหมุดเจ้าภาพจัดแข่งกระบี่อันดามันเกมคัดนักกีฬาเยาวชนอาวุโสตัวแทนภาค4สู้ศึกระดับชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมติดตามความพร้อมของฝ่ายต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมณจังหวัดกระบี่ครั้งที่3นะครับณห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าช่วงต้นของการประชุมนะครับจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทน14จังหวัดภาคใต้ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายนนี้และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมระหว่าง21ถึง27พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค4เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมติดตามความคืบหน้าตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดเตรียมงานและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงออกถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในทุกๆด้านนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพังงาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569กับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่แผ่นดินประจำปี2569จังหวัดพังงาพร้อมทั้งมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข็มที่ระลึกแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีพัฒนาการจังหวัดพังงาผู้แทนผู้อำนวยการปปส.ภาค8หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนะครับรวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาตำบล

ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทยจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2546โดยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547มาจนถึงปัจจุบันนะครับทางนี้ทางจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งปัจจุบันนะครับมีกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้งหมด311หมู่บ้าน11ชุมชนซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางเชิงรุกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการเครือข่ายทั้งระดับจังบนจังหวัดและก็อำเภอโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากพังงาเราไปที่จังหวัดภูเก็ตจัดมหากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ลานอเนกประสงค์โถงกลางสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายชนรินเกิดสมมอบหมายให้นายรอมดอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งนายรอมดอนฮะอีอาแวร์ได้กล่าวว่านะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานโดยความสำเร็จไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่รวมถึงความสุขความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขการศึกษาอาชีพรายได้การเข้าถึงบริการของภาครัฐและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการนำเสนอความสำเร็จและเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการทำงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน5มิติได้แก่ด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐพร้อมจัดการแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชนโอท็อปที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆนอกจากนี้ก็มีการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและมีพิธีมอบประกาศกิตติคุณแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนขอไปนะครับการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมพระพึงทานชั้น3สารกลางจังหวัดระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบสรุปภาพรวมผลการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดระนองและแนะนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดระนองผ่านระบบการจัดการแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน MIS และได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณสนชัยอุ่ยเต็กเข้งเจ้าของร้าน JNT อาหารดีเมืองระนองในเมนู
หูเกี่ยมถึงซึ่งได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้ของจังหวัดระนองกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

้ฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8-4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่บนถนนเรียงราษในตัวเมืองจังหวัดระนองนะครับผมทางหลังที่ผมนี้คือทางไปพระราชวังรัตนารังสรรค์หอพระเก้าเกจิแล้วก็สกายบล็อกแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นครับเราจะพาทุกท่านไปตามหาเมนูซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเดอะลอสเทสรสชาติขาดหายไปประจำปี2569ของจังหวัดระนองนะครับนั่นก็คือเมนูหูเกี๊ยมถึงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปตามหาพร้อมๆกันเลยนะครับครับผมครับ

0: ก็อันดับแรกเดี๋ยวให้ทางโกแนะนำทางร้านกับท่านผู้ชมก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยครับผม
1: ก็ร้านผมชื่อร้านเจนทีนะครับก็อยู่ถนนเรืองราชตรงเก็บถนนเรืองราชนะครับอยู่ในตัวเมืองครับซึ่งเราก็เป็นร้านอาหารพื้นเมืองของระนองซึ่งเรานอกจากเมนูนี้แล้วยังเมนูอื่นที่เป็นอาหารพื้นเมืองเป็นหลักอยู่ครับ
0: เปิดร้านมากี่ปีแล้วครับร้านเจน
1: ถ้าเปิดร้านจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นก็หลายสิบปีไม่ใช่ปี20แต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นอาหารเยอะแต่ถ้าเอาอาหารเยอะๆเป็นหลักจริงๆก็ปี2536
0: เริ่มดีเปิดที่ตรงนี้หรือเปล่าครับหรือว
1: ่
0: า
1: อยู่ข้างๆก่อนแล้วก็ไปตรงนี้ปี239ปี39แต่อาหารพื้นเมืองที่เก่าๆก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวก่อนและพอปีสัก5กว่านี่ก็เลือกอาหารพื้นเมืองมาเยอะเลยโอเคว่าเราก็ควรจะให้นักท่องเที่ยวคนที่ไม่เคยกินหรือเด็กๆรุ่นเรียนก็มาไปกินอาหารพื้นเมืองเพราะเราคนอายุเยอะจะไปขายอาหารทันสมัยมันดูไม่เข้าท่าอย่างไม่ทันเขาก็เลยเลือกอาหารเก่าๆมาขายครับ
0: ค
1: ือ
0: ร
1: ับ
0: ประทาน
1: มาสมัยก่อนใช่ครับคือเมนูพวกนี้เนี่ยเมนูว่าชุนเปี๊ยะยาวเยวเกี่ยมถึงเนี่ยหลักๆได้จากอาซึ่งอาผมน้องเตี่ยเรียกสมัยก่อนเขาเรียกน้องเขาเรียกกอกอนะเตี่ยกอกอคือน้องเตี่ยพอดีกอปานกอปานเนี่ยแกเป็นคนที่ติดตามน้องของอาม้าผมคือกูของคุณขจรของนิเวศซึ่งเป็นสสคนแรกของระนองเอพอท่านติดตามคือเหมือนกับมาอยู่กับปู่นะครับที่แกก็ต้องมีงานเลี้ยงงานอะไรบ่อยแกต้องทำอาหารเนี่ยและแกก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็ต้องทำอาหารเลี้ยงเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีแขกมาอะไรก็ต้องทำอาหารพวกนี้แกก็ทำอาหารพวกนี้มานานแล้วนะนี่ผมก็ได้รับความรู้จักอาเนี่ยครับแรกอาคืออาหารเขาเรียกกึ่งไทยจีนที่มาทำงานที่ระนองยุคก่อนยุคบึกเบิกครับคนจีนฮกเกี้ยนแกก็เลยทำอาหารพวกนี้ออกมาแล้วก็ผมก็ได้รับความรู้จักแกก็ประมาณ 3-4 ตัวมีหมูค้องชุนเปี๊ยะยาวเยหูเก็มถึงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาศึกษาต่อจากพี่สะพ้ายเป็นพื้นบ้านอันนี้ผมเรียกเป็นพื้นเมืองนะพวกนี้หูเก็มถึงเนี่ยพื้นเมืองนะครับแล้วก็มีพื้นบ้างพวกทำด้วยกะปิบ้างอาหารที่ปรุงรสด้วยกะปินะครับประมาณนั้น
0: เราชอบทำอาหารนั้นแต่เด็กๆเพราะว่ามีการส่งต่อเนื่อง
1: คือที่จริงมันก็ยังไม่ได้ทีเดียวแต่ว่าพอมาเป็นอาชีพแล้วก็ต้องสนใจพอผมเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไอติมตั้งแต่ปี220
0: เริ่มทำไอติมก่อน
1: ทำเป็นตัวแท้ขายไอติมแต่งหน้าคนแรกในระนองไอติมแต่งหน้า นั่นแหละครับแล้วก็เลยต้องมาทางนี้แหละชีวิตก็มาทางนี้จริงก็ทำมาหลากหลายชีวิตทำมาหลายชนิดแหละมันเป็นเด็กๆก็ทำงานเป็นลูกจ้างก็อันนี้ไหนร้านมีร้านรถอะไรซ่อมรถขายซื้อพิมพ์ทำทุกอย่างสุดท้ายมาจบตรงนี
0: ้สมมติว่าถ้าท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาในร้านเจนเองเนี้ยเมนูที่เขานิยมสั่งนะครับรับประทานเป็นเมนูบ้าง
1: คือเยอะเลยครับมันไม่ว่าจะเป็นชุนเปี๊ยะยาวเยก๊กซิบบี้หรือเป็นถ้าเป็นพื้นบ้านก็มีปลาทูทอดกะปิทรงเครื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขอร้องก็มีทะเลก็จะมีพวกทะเลก็จะมีปูนิ่มอะไรพวกนี้แต่ว่าหลักเนี่ยที่ร้านนี่ก็จะสั่งเกี่ยวกับเมนูพื้นบ้านพื้นเมืองเนี่ยครับพวกยาวเยชุนเปี๊ยะเนี่ยก๊กซิมบี้หูเกี่ยมถึงแล้วก็จะมีหมูกรอบพวกอะไรประมาณนี้ครับเป็นของพื้นบ้านจริงๆพื้นเมืองจริงๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นหลักอย่างนั้นเลยครับ
0: ส่วนใหญ่วัตถุดิบก็มาจากในพื้นเมืองของจังหว
1: ัดนี่พื้นเมืองครับระนองมันติดทะเลครับพวกนี้มันหาไม่ยากสมบูรณ์อยู่แล้วครับไม่ว่าปูนิ่มปลากุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ดุกปลาเค็มเนี่ยเราไม่ต้องไปนำข้าวจากไหนของพวกนี้มันมีแน่นอนแล้วแม้กระทั่งเต้าหู้ไอ้ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเต้าหู้นิ่มๆแต่เป็นเขาเรียกเต้าหู้ใบตองนั่นก็ผลิตที่ระนองอันนี้ที่มาใช้นะที่อื่นผมว่าหายากอะผมไปที่กรุงเทพก็ยังไม่มีละมีเรียกเต้าหู้แต่มันนุ่มๆเนี่ยเป็นเต้าหู้คล้ายๆเต้ากู้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆเหมือนกันหมดแต่นี่จะมีแบบเล็กเต้ากั้วนะแผ่นบางๆเล็กๆเต้าแข็งนะก็มีหลากหลายมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็มีเต้าหู้ใบตองเนี่ยที่มีแตกต่างจากเพื่อนเนี่ยพวกมันนุ่มฝาแผ่นไอ้กินนุ่มๆมาทำกับข้าวต้องใช้ตัวนี้เลย
0: พอมาปรุงแบบหมูเค็มขึ้นนี่คือมันลงตัว
1: ลงตัวเลยครับโชคดีมากละน้องได้ตัวนี้ด้วยมันลงตัวเลยครับ
0: ทีนี้มาเข้าถึงเมนูอาหารนะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นภูเก็ตถึงตัวนี้ครับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองครับป้าว่า
1: ก็เมื่อกี้ตั้งแต่ที่ผมเล่าฟังเรื่องยุคตั้งแต่อาผมครับแต่แล้วผมก็มาทำนานหน่อยงั้นก็เลยไม่ต่อแต่ว่าตอนนี้ลูกก็ลูกสาวก็ทำต่ออยู่ไปทำที่กรุงเทพไปเปิดร้านครัวระนองที่กรุงเทพเนี่ยรับต่อเป็นคนที่3แต่ว่าผมอาจจะทำจน80กว่าแล้วยังไม่ได้หยุดมันก็เลยอยู่ช่วงผมยาวอย่างงี้แต่เองแต่จริงๆก็มาจากอาก่อนอาแต่ว่าถ้าอานี่ถ้าเตี่ยของอาผมนี่ก็รุ่นผมนี่มันไปก่อนก็เป็นเรียกอะไรจ้อแล้วก็มาของผมมาจากรุ่นจอเลยมาจากเมืองจีนนะเงินนั่นแล้วก็แต่ว่าอาหารนี่ที่ทำก็อาผมไม่เป็นหลักเพราะแกสนใจเรื่องอาหารเนี่ยแล้วก็มาสอนให้ผมนะครับมาสอนให้ทำอาหารเนี่ยสามสี่ตัวแรกๆเนี่ย
0: ก็แสดงว่าเป็นอาหารที่มาจากประเทศเมืองจีนเลยนะมาจากคน
1: จีนผมไม่แน่ใจว่าแต่อาหารเนี่ยมันก็เขาเรียกกึ่งเหมือนกับบรรณาการไทยผสมจีนไงฮะใช่ไหมเหมือนปลาเค็มมันอยู่ติดทะเล
0: เ
1: รา
0: ที่หาได้ในพื้นถิ่น
1: ใช่ฮะเพราะว่าเราติดทะเลแล้วปลาเค็มมันก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนจีนเขาก็นิยมกินหมูกินเต้าหู้แบบนี้อยู่แล้ว
0: รวมกัน
1: แต่ว่าการปรุงเนี่ยครับการปรุงหูเกี่ยมทึ่งเนี่ยมันเป็นการปรุงปกติไอ้เครื่องแกงปลาเค็มแกงเต้าหู้ปลาเค็มเนี่ยถ้าเราไปงานศพคนจีนหรือว่าคนเจ็บกึ่งๆคนจีนหรือว่างานบวชอะไรก็แต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเขาจะทำแบบคล้ายๆแกงจืดอ่อนๆแต่อันนี้เนี่ยที่มันพิเศษกว่าไม่เหมือนตรงนั้นเพราะว่าการปรุงรสเนี่ยคือคนระนองสมัยก่อนฝนตกเยอะอากาศมันหนาวเพราะอันนี้ก็เลยใส่สมุนไพรเยอะกระเทียมพริกไทยรากผักชีขึ้นช่ายขิงพวกนี้ทำให้ร่างกายอุ่นเป็นสมุนไพรเนี่ยเรากินกันแล้วเอ้ยบางทีนึกว่าใส่อะไรมะกอกเตะบ้างอะไรไม่ใช่แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการกลยุทธ์ที่การปรุงให้มันกินแล้วร่างกายอุ่นกินกับข้าวร่างกายอุ่นเพราะมันเป็นสมุนไพรอันนี้แตกต่างนิดนึงจากแกงที่เราทำเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้เขาไม่ใส่แล้วพวกนี้เขาไม่ใส่เยอะละแต่ขิงก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยเขาอ่อนอ่อนกินอ่อนๆรสเค็งๆก็แล้วกินสบายๆ
0: ด้านโกย
1: ัง
0: สายเป็นส
1: ู
0: ตรด
1: ั้
0: งเดิม
1: อันนี้ยังสูตรดั้งเดิมอยู่ครับยังสูตรที่เรากินกันอย่างที่บ้านแต่ว่าอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าทำแบบนี้มันอะไรมันถ้ากินเด็กๆมันอาจจะกินไม่ได้เพราะมันรสมันจัดนิดนึงนี่นะเดี๋ยวคนรุ่นใหม่รับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำงานในนิ่งนำงานพบงานอะไรนำบวชก็ยังมีทำแต่ว่าทำโม่ใหญ่ก็รสชาติเป็นแกงจืดรสอ่อนๆรสอ่อนๆ
0: ต่างๆไม่ให้คนทั่วไปรับประทาน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้หลังจากที่เมนูนี้ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยผลตอบรับที่ลูกค้าที่มาที่ร้านเป็นยังไงคร
1: ับ ก็คือการขายอาหารพื้นเมืองเนี่ยมันยากนิดนึงคือพอเห็นชื่อแล้วก็ไม่กล้าสั่งไม่กล้ากินงั้นเราต้องมาคุยกับลูกค้าและต้องอธิบายลูกค้าได้ด้วยว่าไอ้นี่มันคืออะไรกินยังไงอะไรเงี้ยทำไมเขาได้ตั้งชื่อนี้ทำไมก็ทำรสชาติแบบนี้อันนี้ต้องใช้การพูดคุยกับลูกค้าครับมันไม่ใช่ง่ายขายพื้นเมืองต้องมีสตอรี่ต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจของอาหารจึงจะขายได้เพราะลูกค้าบางคนไปกินไม่เป็นทั้งที่มันเป็นอาหารทั่วไปกินไม่เป็นไม่กล้ากินเยอะครับต้องอธิบายใช่ครับมันแปลกๆมันชุนเปี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่กล้าคือยังไม่กล้ากินต้องมีการอธิบายแล้วพอได้กินแล้วมันก็จะออกเองมันก็พอเริ่มแต่บางคนก็รับได้เด็กๆถ้ารุ่นใหม่ก็จะมาสั่งเลยแต่ถ้าคนเป็นคนที่เลือกอาหารทั้งนี้ก็จะต้องอธิบายเพื่อจะขายแต่ละจานได้แต่เรื่องหลังๆนี่ก็เริ่มเขารับได้กันเยอะพอคนไหนเขาเคยกินผ่านแสดงว่าโอเคกินได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งยากนิดหนึ่งขั้นตอนการขายไม่ใช่ง่ายเพราะผมเคยไปเอายาเย็นไปขายที่สวนลุมโอ้โหขายยากมาก
0: คน
1: ไม่เข้าจะเอาอธิบายต้องโอ้ยต้องตะโกนต้องทำเล่นกลต้องอะไรครับอาหารพื้นเมืองถ้าเราจะขายพวกนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารครับ
0: ที่มาที
1: ่
0: ไป
1: ใช่ครับใช่กินแล้วเป็นไงอะไรรสชาติไปทางไหนเรื่องเป็นไงครับต้องมีสตอรี่ครับไม่ง่ายมีไงฮะ
0: หล
1: ัง
0: ก็ด้วยสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆก็ทำให้คนเข้าถึงง
1: ่
0: าย
1: ใช่เข้าถึงแล้วเข้าใจแล้วก็พอทำแล้วไม่สนใจละแบบไหนไม่รู้สั่งทานได้ทันที
0: แล้วน้องก็ต้องมารับประทาน
1: ครับ
0: หมูเกี๊ยวทึ่งมั่งก็กินดีมั่งยาว
1: ไม่ใช่ครับ
0: ทราบข้อมูลมาแล้ว
1: ใช่ครับใช่มันมีข้อมูลแล
0: ้
1: ว
0: มาถึงอีกคำถามนึงที่อยากจะทราบทางคุณโกเจียวคือเพราะอะไรครับหมูเกี๊ยวทึ่งถึงได้รางวัลหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี
1: ้ผมว่ามันพอเขาเริ่มรู้จักอาหารตัวอื่นแล้วเนี่ยบางตัวนี้อาจจะใหม่และแต่เขาก็เข้าใจแล้วว่าพอช่วงนั้นผมก็โหวตเนี่ยผมก็ต้องอธิบายไปด้วยนะ ผมก็โพสต์ของผมเองไปอธิบายด้วยในเนื้อหาของนั่นแต่นี่มันอาจจะเป็นความแปลกและแตกต่างแล้วก็อาจจะพอรู้จักกันบ้างคนพื้นถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะอธิบายเด็กๆบ้างไม่เข้าใจก็น่าจะบุตรมาจากคนเก่าๆที่พอเข้าใจบ้างเรื่องอาหารแล้วก็อยากเห็นก็อยากเห็นอยากได้ตัวนี้ไปเพราะตัวอื่นอาจจะเคยรู้จักแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยก็อยากได้ให้มันอาจจะอยากให้บางคนก็อยากให้จังหวัดเรามีอาหารแปลกๆใหม่ๆด้วยหลายอย่างครับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากรู้อย่างนั้นหรือเอ๊ะเห็นแปลกดีก็โหวตให้อย่างเงี้ยเราก็อยากได้ยินมันเดี๋ยวนี้มันเด็กๆรุ่นใหม่ก็พยายามยอมรับเรื่องแบบนี้ด้วยครับพวกเขาก็กินไอ้พวกอะไรนั่นเยอะอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นอะไรเยอะเนี้ยบางทีเด็กก็เริ่มรู้ว่ามันเป็นท่องเที่ยวแล้วเราก็ต้องคนทุกคนก็อยากโหวตให้มันเป็นท่องเที่ยวด้วยนะดึงลูกค้ามาด้วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยครับ
0: คนรุ่นใหม่ก็เปิดใจกว้าง
1: เปิดใจขึ้นคนก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นครับเริ่มเปิดใจเรื่องอาหารพื้นเมืองมากขึ้นคงไม่คิดแต่ไอ้เรื่องง่ายๆนะครับก็เปิดใจก็มีการมาโหวตมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะผมด้วยก็ทำอาหารมานานเขาก็คิดว่ามันเป็นตัวใหม่หน้าตัวนี้น่าจะดีอะไรก็เลยรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยทำมานานหลายตัวแล้วคิดว่าคงถ้าทำตัวนี้ไม่ผิดหวังจะได้กินกันต่อไงครับ
0: ก็ถือว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่บอกว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารที่รสชาติที่ขาดหายไปซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่าอาจจะคนรุ่นใหม่อาจจะได้ยินชื่อมาบ้างจะ
1: ไม่เคยชิมไม่เคยกินครับมันก็ดีนะเพราะว่าว่าทำครั้งนี้ดีแต่ว่ามันต้องต่อเนื้ออีกหลายตัวนะผมเห็นแล้วว่ายังอีกเยอะแต่ว่าหลายๆคนไม่ได้เข้ามาส่งมาคือบางทีเขาเป็นคนจนๆไม่ได้เข้าถึงโซเชียลมากก็เลยไม่รู้จริงผมก็อยากให้ไอ้คนที่มีไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกมีอาหารที่ตัวเองมีความรู้เรื่องอาหารพื้นบ้านเนี่ยออกส่งเข้ามาบ้างนะทีนี้พอส่งเข้ามาแล้ววัฒนธรรมต้องส่งต่อเขานะครับว่าถ้าเมื่อเขาเป็นคนมันไม่มีอะไรเหมือนผมเนี่ยคุณต้องส่งต่อเขายังไงดูแลเขายังไงเนี่ยถ้าส่วนไหนที่เวลาเขามีงานอะไรเงี้ยผมอยากให้วัฒนธรรมเนี่ยช่วยส่งเสริมเขานำเขามาให้ในงานได้ไม่ใช่ต้องมาหาแผงเองอะไรเงี้ยช่วยส่งเสริมหาร้านที่ให้เขาขายนะถ้าไปไหนก็ช่วยซัพพอร์ตอะไรได้บ้างแล้วมันอาหารจะออกมามากกว่านี
0: ้แล้วก็จะมีการสืบต่อมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับมันจะสืบต่อไปแล้วมันจะออกมาเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าเกิดบางครั้งถ้าส่งมาหลายตัวนี่นะก็มันปีมันครั้งเนี่ยถ้าบางทีสองสามตัวห้าหกตัวนี่ถ้าไหมถ้าบอกว่าสมมติว่ามีหนึ่งสองสามเนี่ยมันติดรอบหนึ่งสองสามเนี่ยเพราะว่าอ่านพวกนี้เวลามีงานในจังหวัดเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมควรจะแทรกเข้าไปในงานให้ได้ว่าไม่ว่าทอจัดหรือใครจัดต้องแทรกในงานที่เขาหานี้ให้ได้แล้วมันเป็นผลดีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ให้ชุมชนเขาได้ออกมาทำอาหารให้เรากินมันจะได้มากกว่านี้มีอีกเยอะครับเยอะมากผมเห็นแล้วยังเยอะอีกมากแล้วผมเองก็ไม่สามารถบางตัวมันไม่สามารถทำขายเป็นถ้วยได้ครับ
0: ต้องงานพิเศษจริงๆ
1: ต้องงานพิเศษเขาต้องทำแล้วก็ต้องทำวิธีทำมันเยอะครับมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เหมือนผมเคยเอายาเยไปทำไม่ใช่ง่ายนะครับเอายาไปโอ้โหเกือบตายเลยกระเทียมพริกไทยแล้วก็ฉีขึ้นช่ายขิงผักบุ้งลวกถั่วงาเทียมเกี๊ยวถั่วงาเทียมเกี๊ยวกุ้งหมึกไข่เต้าหู้แตงคิดดูเยอะเตรียมกว่าจะเสร็จเยอะมากยุ่งวายมากเลยกว่าจะจานจะเสร็จมันอาหารบางตัวเหมือนเขาส่งครั้งประกวดที่แล้วที่ไม่ได้นะจากใครไม่เคยรู้จักกันด้วยก็อาจจับอันนั้นผมก็ฝากตรงนี้ดีแล้วให้ผมไปใช้เจ้าสัมปันให้เขาคืออย่างน้อยให้เขาได้มีอาชีพขึ้นแล้วก็อาหารจะออกมากขึ้นแต่ผมว่าวัฒนธรรมมาถูกทางแล้วครับแต่ว่าเพียงต้องเดินต่อให้มากกว่านี้นิดนึงอย่าปล่อยเขาอย่าปล่อยมือเพราะว่าบางอย่างถ้าปล่อยมือเนี่ยถ้าปล่อยมือไปเลยเนี่ยเขาหายไปจะหายอีกจะหายไปอีกแต่ดีว่าผมเนี่ยมันเป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วผมไม่ให้หายหรอกมันก็ฝากอย่างนั้นด้วยครับดีฮะดีก็ถือว่าทำมาถูกทางเพราะมาถูกทาง
0: แสดงว่ายังมีอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระนองของดีรออยู่เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน เยอะเยอะ
0: เวลาที
1: ่
0: เหมาะสม
1: เพราะนั้นแต่มันเพิ่งเริ่มปี2ปีที่เนี่ยพอปีละอย่างเนี่ยมันนานไม่เป็นไรถ้าเมื่อไหร่ผมพูดได้ว่าถ้า1 2 3ได้มีงานได้เขาออกไอ้2 3มันเที่ยวหน้าเขาเข้ามาปวดเขาอาจจะได้อีกก็ได้แต่ว่าปีนี้ต้องสนับสนุนเขาก่อนสนับสนุนเขาก่อนมันยังมีเยอะถ้าออกแบบนี้เดี๋ยวมันจะมาปีละ3อัน3อันมันจะมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเลยต้องเพื่อให้เป็นเส้นทางอาชีพให้ได้ครับมันต้องส่งเสริมว่าเราเป็นราชการด้วยกันไอ้โอท็อปอะไรเขามีงานเยอะก็พยายามแทรกให้เข้ามานะส่งเสริมต่อส่งเสริมต่อ
0: ส อันนี้นะครับอยากให้ทางก๋วยเตี๋ยวฝากอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับอาหารหรือว่าภาพรวมของเมืองท่องเที่ยวจังหวัดระนองหรือว่าเชิญชวนมาเที่ยวมารับประทานอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยครับเชิญนะครับผม
1: เชิญชวนคนที่ได้รับชมรายการนี้นะครับว่ามาเที่ยวระนองต้องมาทานอาหารที่ระนองซึ่งอาหารระนองเนี่ยมีความหลากหลายหลายหลายร้านมีอาหารเป็นของพื้นบ้านเองเลยหรือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่ผมบอกของผมที่บอกไปแต่ยังมีอาหารพื้นบ้านที่เป็นทะเลและเป็นอาหารที่ผลิตนี่ที่ระนองเองใช่ไหมว่าปูนิ่มก็เป็นที่ระนองเลี้ยงไม่ว่าหอยชักตีนไม่ว่าปลาที่มาใช้ปรุงอาหารนี่มันอยู่ในระนองหมดเลยทะเลระนองหมดเลยครับปลาทูอะไรสารพัดวันท่านมาระนองเป้าหมายต้องมีเรื่องอาหารด้วยงั้นก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายถ้ามาระนองเรื่องอาหารไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอเชิญชวนนะครับมาทานอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแล้วก็อาหารถิ่นระนองครับแต่อนาคตนะครับอนาคตผมจะร้านผมตอนนี้ผมโฆษณาแบบบอกว่ามีอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านต่อไปผมเราอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านเราผมจะขายอาหารเพื่อนบ้านด้วยครับแล้วลองมาชิมอาหารระนองก็มีความหลากหลายมากนะขอบคุณครับ
2: เอาละครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีทำเมนูหูเกี่ยมถึงกันนะครับ
1: นั่งน้ำอุ่นๆนะครับพอเริ่มเดือดปั๊บเราก็จะใส่ที่พวกนี้จะใส่นี่มันยาดับคาวยาดับคาวกระดูกปลาเค็มก็มีรากผักชีขิงครับกระเทียมใส่สักพักครับมันจะได้ดับกลิ่นคาวแล้วเราก็จะใส่กระดูกปลาเค็มกับเนื้อปลาเค็มนะครับเราจะไม่ให้เดือดมากนะครับไม่ให้เดือดแรงเกินไม่ได้น้ำจะขุ่นนะกระดูกปลาเสียดกระดูกปลาเสียดกระดูกปลาเค็มปลาเสียดครับกระดูกกับเนื้อปลาเสียดนะครับปลาเค็มเสียดเขาเรียกปลาเค็มเสียดนะครับครับผมไม่ถึงถ้วยครับนี่ประมาณนี้ครับนี่พอสักพักเราดูรสชาติของกระดูกปลาเค็มน่าจะออกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตัวอื่นไปได้เลยครับแล้วก็จะใส่หมูนะครับหมู3ชั้นต่อ1ถ้วยนะครับนี่เราทำต่อ1ถ้วยตามด้วยเต้าหู้เป็นเต้าหู้ใบตองครับเพราะใบตองเนี่ยย่อเนี่ยมีที่ระนองที่อื่นไม่มีนี่ทำจากระนองเลยที่อื่นเป็นหู้ไปหู้แบบคนละอย่างเลยแปลกผมไปเจอไอ้ที่ตลาดระนองเนี่ยเป็นเต้าหู้ใบตองนะครับชักคู่นะครับน้ำนี่ก็เดือดมากไม่ได้คนถ้าเดือดมากเกินเนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็มีกลิ่นคาวจะไม่เดือดมากน้ำจะขุ่นด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วตานกแก้วครับซีอิ๊วตานกแก้วนะครับนี่เนี่ยอาจจะดำนิดนึงพอซีอิ๊วขาวเขาเรียกซีอิ๊วขาวแต่ที่อื่นจะขาวเราซีอิ๊วขาวเหมือนกันจริงซีอิ๊วขาวที่อื่นมันก็จะไม่ขาวทีเดียวก็ดำแต่ของเราดำกว่าที่อื่นซีอิ๊วตาลูกแก้วเป็นซีอิ๊วขาวเหมือนกันเนี่ยดูเหมือนกับซีอิ๊วหวานแต่เป็นซีอิ๊วเค็มนะครับเราพริกไทยผมจะใช้พริกไทยดำบดป่นเพราะรสชาติมันจะชูรสดีเดี๋ยวเราก็จบแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาโรยด้วยขึ้นช่ายนะครับอะไรนะครับพอดีถ้วยแล้วก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายชิมด้วย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้า ยอมรับว่า data center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ data center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า data center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งสนิทการแก้ไขรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายสมิงเดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผรส.ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่

0: อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
2: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

คงเธอยังอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังวันไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไป

ดรีมของเธอยังอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังวันไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไป

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะเจอคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา10นาฬิกาโดยประมาณจนถึง11นาฬิกากับทีมงานสวทภูเก็ตเชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีฝั่งอันดามันในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะแต่ในเล่าข่าวอันดามันนะคะก็จะเชื่อมโยงในฝั่งอันดามันละค่ะอย่างที่บอก4จังหวัด5สถานีทั้งสวทภูเก็ตสวทระนองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทกระบี่ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและข่าวใต้รายวันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่าย4จังหวัด5สถานีวันนี้อยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะเจอกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะสเปรนหมุนเวียนกันไปไม่ว่าจะเป็นดิฉันณพันธ์พรายพันธ์น้องจูเรวดีหรือน้องดิววสุรัตน์วีรสัยนะคะที่จะมาพบเจอคุณฟังในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่าย4จังหวัด5สถานีช่วงเช้า10โมงถึง11โมงค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ
0: ค่ะคุณฟังค่ะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือข่าวใต้รายวันนะคะในพื้นที่4จังหวัดนะคะรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่สุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะปิดสัปดาห์กันกับข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังคะทีมวอลเลย์บอลหรือว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยล่ะค่ะเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งทางท่านนายกเนี่ยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับค่ะบอกเลยว่าทำเนียบแตกนะคะไม่แพ้กับช่วงของน้องเนเน่ที่เข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมครม.ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้บอกได้เลยว่าทำเนียบนี่คึกคักเป็นพิเศษแล้วก็สร้างรอยยิ้มอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้วันที่3กันยายนค่ะคุณฟังค่ะในช่วงเวลา 10:30 นาทีค่ะที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนำคณะทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026นี่แหละค่ะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมและชมพู่พรพันธ์เกิดปราบกัปตันทีมร่วมด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวชื่นชมและขอบคุณทัพนักกีฬาหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วค่ะรวมไปถึงผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเลยทีเดียวจนสามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าความสำเร็จของ

0: ออดเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรค่ะได้กล่าวว่าการได้รับโอวาทและกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนั้นถือเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับทีมชาติในการเดินทางสู่ภารกิจครั้งใหญ่ซึ่งนั่นก็คือการเตรียมทีมค่ะสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028นะคะโดยทีมจะมีเวลาประมาณแค่14เดือนเท่านั้นค่ะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงสำหรับความสำเร็จครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยจากการคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วโอลิมปิกเกมในปี2028ทำให้ทีมไทยมีภารกิจต่อเนื่องในการเตรียมตัวสำหรับเวทีระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินนะคะระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่กีฬาวอลเลย์บอลแต่จะสนับสนุนกีฬาทุกประเภทค่ะเพื่อที่จะยกระดับการกีฬาไทยให้มีศักยภาพก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไปแบบยาวๆเลยทีเดียวค่ะและนับจากนี้ไปค่ะผู้ฟังคะทัพนักตบสาวชาวไทยจะเดินหน้าฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญต่อไปค่ะโดยเป้าหมายใหญ่ก็คือโอลิมปิกเกมปี2028ที่นครลอสแองเจลิสค่ะซึ่งถือเป็นโอ้โหหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญค่ะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะในสนามโอลิมปิกเกม2028ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้ได้กับนักตบสาวชาวไทยทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเปิดหัวข้อข่าวที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศกับการนำทัพนักตบทีมชาติไทยเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าใครติดตามข่าวนี้ใครติดตามทีมนักลูกยางไทยก็จะมีแต่รอยยิ้มและก็เชื่อมั่นว่าในการส่งกำลังใจไปถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2028อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาติดตามช่วงแรกนะคะข่าวเด่นประเด็นร้อนที่จะหยิบยกข่าวที่น่าสนใจมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทบกีดีเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในวันศุกร์ที่4กันยายน2569พักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟันบนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
6: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
5: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนต่อสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อม

0: เชื่อมลูกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: คุณฟังยังคงอยู่ในรายการเล่าข่าวอนามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะช่วงแรกวันนี้ค่ะช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะคุณฟังคะใครที่ติดตามเรื่องพันธบัตรออมพลัดนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลได้มีการเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะซึ่งเริ่มวันนี้ค่ะ4กันยายน2569เป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับพี่น้องประชาชนดอกเบี้ยสูงสุดถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีเลยทีเดียวค่ะในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนางสาวลลิตาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังค่ะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะค่ะหรือสบน.ค่ะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวมถึง 4,000 ล้านบาทค่ะเริ่มวันนี้วันแรกนะคะวันที่4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตค่ะสบม.วอลเล็ตสบม.นะคะผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอทคอนเน็กแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนะคะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันค่ะโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมค่ะด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่ราคา100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาค่ะและจำหน่ายไปจนถึงเวลา 15:00 นวันที่15กันยายน2569นี้นะคะหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มค่ะโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายค่ะและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งค่ะโดยซื้อได้หลายครั้งจนครบ50ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังคะจุดสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะของการซื้อผ่านวอลเล็ตนะคะคือใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first service หรือมาก่อนได้ก่อนค่ะประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงเตรียมเงินในวอลเล็ตให้พร้อมก่อนเข้าไปทำการซื้อค่ะโดยสามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ด้วยนะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่าน Bot Connect Platform ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569นี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนไปจนถึงวันที่9กันยายนในเวลา 15:00 นค่ะผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายค่ะหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดค่ะนั่นก็คือต่างกันแล้วนะคะ2แบบ2แพลตฟอร์มค่ะการจัดสรรผ่านบอทคอนเน็กต์นะคะแตกต่างจากวอลเล็ตสบม.ค่ะโดยใช้วิธีการ Small Lot First ค่ะทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงที่เปิดขายแรกๆค่ะเพราะการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรค่ะหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันค่ะซึ่งแนวเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะนางสาวรลิตายังกล่าวด้วยนะคะว่าการเปิดจำหน่ายครั้งที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการออมกับภาครัฐหลังการจำหน่ายครั้งแรกได้รับการสนใจและเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชน อย่างรวดเร็วนะคะมีผู้ลงทุนรายย่อย 22,703 รายด้วยกันค่ะมียอดจองซื้อรวม 16,511 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดจำหน่ายค่ะทำให้เห็นถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนต่อการเลือกการออมในพันธบัตรของรัฐบาลค่ะสิ่งที่รัฐบาลอยากย้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะคือทั้ง2ช่องทางมีวิธีจัดสรรที่ไม่เหมือนกันทั้งวอลเล็ตสบม.ใช้หลักการมาก่อนได้ก่อนเริ่มต้นตั้งแต่100บาทในขณะที่ปอดคอนเน็กต์นะคะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทและใช้วิธีการแบบ Small First จึงไม่จำเป็นต้องแย่งกันจองในช่วงแรกประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะกับตนเองหรือใช้ทั้ง2ช่องทางได้ตามคุณสมบัติค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะผู้ฟังคะผู้ที่สนใจนะคะผ่านแพลตฟอร์ม Boy Connect เนี่ยและยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยควรดำเนินการเปิดบัญชีล่วงหน้านะคะเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายเนี่ยอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการค่ะในขณะที่วงเงินของ Wallet สบม.และบอร์ดคนนั้นแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะพี่น้องประชาชนจึงต้องศึกษานะคะแล้วก็สามารถซื้อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือจะซื้อผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องเตรียมตังค์ให้พร้อมนะคะและนี่คือพันธบัตรรัฐบาลที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนหันมาออมกับพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยหันมาออมกับพันธบัตรรัฐบาลค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะผู้ฟังคะใครที่ติดตามหรือว่าเดินทางไปพัทยาเชื่อว่าคงจะสนใจในเรื่องของทัพทหารอเมริกันค่ะที่มาขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ฟังที่มาขึ้นฝั่งนะคะหรือว่าพักนะคะที่พัทยาถึง 5,000 นายด้วยกันบรรยากาศที่เมืองพัทยาตอนนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสีสันคึกคักแบบทั้งกลางวันกลางคืนอย่างแน่นอนค่ะเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะผู้ฟังคะได้เสิร์ฟคอฟฟี่เบรกนะคะในประเด็นบอกว่าพัทยาคึกคักรับกำลังพล 5,000 นายค่ะเจาะเบื้องหลังการมาเยือนของทหารอเมริกันค่ะที่สร้างบรรยากาศเมืองพัทยาให้กลับมามีสีสันและคึกคักอีกครั้งเมื่อกำลังพลกว่า 5,000 นายจากกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะซึ่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่านะคะที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังอย่างเป็นทางการนะคะก็มีนายกเมืองพัทยาและก็หน่วยงานความมั่นคงร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งเรือที่มาเทียบท่าค่ะไม่ใช่แค่เรือธรรมดานะคะแต่คือค่ายทหารลอยน้ำพลังงานนิวเคลียร์โอ้โหระดับที่บอกได้เลยว่าน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีความยาวถึง332เมตรขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เตาค่ะสามารถปฏิบัติการกลางมหาสมุทรได้ต่อเนื่องหลาย10ปีค่ะโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงโดยภายในนั้นบรรจุสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเทียบเท่าชุมชนขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับการมาเยือนไทยในครั้งนี้นะคะเป็นภารกิจแวะพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กับทหารหรือว่าหน่วยปฏิบัติการในเรือทั้ง 5,000 นายค่ะของทหารเรือและนาวิกโยธินอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ทั้งหมดนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความมั่นคงทางทะเลในแถบช่องแคบฮอร์มุซค่ะและมหาสมุทรมาอย่างยาวนานถึง286วันกลางทะเลเลยทีเดียวค่ะโดยไม่ได้มีการขึ้นฝั่งเลยเกือบ7เดือนด้วยกันค่ะการเลือกแหลมฉบังและพัทยาจึงตอบโจทย์ทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ท่าเรือน้ำลึกที่รองรับเรือขนาดมหึมาได้แล้วก็ความพร้อมของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะการมาของกองทัพเรือยักษ์ครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่มิติความมั่นคงค่ะแต่ยังคงส่งผลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยตรงเลยทีเดียวค่ะและที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังคะคือทหารเรือเหล่านี้มีกฎระเบียบและข้อห้ามที่เคร่งครัดมากนะคะในขณะของการใช้เวลาท่องเที่ยวค่ะซึ่งทางเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะได้สรุป10เรื่องว้าวทหารเรือนะคะที่บุกพัทยาไว้น่าฟังเลยทีเดียวค่ะเรื่องว้าวแรกค่ะเป็นเรือพลังงานนิวเคลียร์อยู่กลางทะเลได้ถึง20ปีโดยไม่ต้องเติมน้ำมันค่ะว้าวที่2คือค่ายทหารลอยน้ำนะคะที่มีกำลังพลถึง 5,000 นายด้วยกันมีครบทั้งโรงพยาบาลและร้านตัดผมค่ะว้าวที่3คือแหลมฉบังคือคำตอบเป็นท่าเรือที่ไม่กี่แห่งของอาเซียนนะคะที่สามารถรองรับเรือยักษ์ยาวถึง300 32เมตรได้นะคะวาล์วที่4ค่ะคุณฟังค่ะ286วันที่รอคอยค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะลอยลำคุมช่องแคบฮอร์มุซนะคะเป็นเวลาเกือบ1ปีด้วยกันนะคะวาล์วที่5ค่ะเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทภายใน4วันที่ 5,000 นายแวะพักที่พัทยาค่ะถือเป็นการกระจายรายได้สู่สตรีทฟู้ดวินมอเตอร์ไซค์และร้านนวดแผนไทยในพื้นที่ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะได้มีการสรุปวาล์วที่6ไว้อย่างนี้ค่ะห้ามเล่นเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทนะคะเซฟร่างกายเสี่ยงอุบัติเหตุจนอาจจะกระทบกับความพร้อมรบของทหารเรือเหล่านั้นด้วยค่ะและวาล์วที่5ค่ะที่มีการสรุปไว้ก็คือห้ามเข้าร้านขายยาค่ะเสี่ยงตรวจเจอยาที่เป็นสารควบคุมตามกฎหมายของกองทัพเรืออเมริกาค่ะและวาล์วที่8ค่ะมีการปักหมุดนะคะส่วนห้ามเข้าสั่งเช่นเลี่ยงเลยค่ะซอย6ถึง7แหล่งบาเบียนอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทค่ะและวาล์วที่5คือสารวัตรทหารคุมเข้มนะคะมีการตรวจวินัยควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยตลอดเวลาค่ะและวาล์วสุดท้ายค่ะผู้ฟังค่ะวาล์วที่10ค่ะผู้เปิดตำนานพัทยาทหารอเมริกันคือผู้เปลี่ยนหมู่บ้านประมงแห่งนี้สู่เมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี1959ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือในส่วนของการติดตามการยกทัพหรือว่ายกพล 5,000 นายของกองทัพอเมริกาขึ้นสู่ฝั่งบนพัทยาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวเด่นประเด็นน้องในวันนี้หยิบยกมา2ประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

รรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: คุณฟังยังคงอยู่กับรายการเล่าข่าวนามันทานสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะอยู่กันวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์ค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณฟังคะในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
0: ค่ะผู้ฟังคะในช่วงของข่าวใต้รายวันในวันนี้นะคะไปติดตามความพร้อมการจัดระนองเทรล2026ค่ะซึ่งถือเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของเมืองระนองเลยทีเดียวค่ะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดระนองเทรล2026ส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะจังหวัดระนองนะคะมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันระนองเทรล2026งานวิ่งเทรลที่เปิดโอกาสให้กับนักวิ่งนะคะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศของจังหวัดระนองค่ะซึ่งกำหนดแข่งขันนะคะในพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้นค่ะล่าสุดนะคะในประเด็นนี้ค่ะทางด้านนายธนาวุฒิเพชรลักษณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะได้ลงพื้นที่หาดส้มแป้นด้วยตนเองนะคะแล้วก็นำทีมงานไปด้วยพร้อมกับเข้าพบนายพนัสแต้พาณิชย์ค่ะนายองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นนะคะเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมทางด้านของเส้นทางการแข่งขันการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และการดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันค่ะสำหรับระนองเทรล2026นะคะเป็นการกำหนดเส้นทางบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักวิ่งจะได้สัมผัสทั้งภูเขาสายหมอกและธรรมชาติของจังหวัดระนองค่ะโดยมีการแข่งขัน3ระยะด้วยกันค่ะผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะ6กิโลเมตร13กิโลเมตรและ26กิโลเมตรค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาออกกำลังกายแล้วยังมีการนำจุดเด่นด้านธรรมชาติของจังหวัดระนองค่ะมาสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างภาพลักษณ์ระนองในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและกีฬาค่ะขณะเดียวกันค่ะผู้จัดได้มีการกำหนดให้นักวิ่งใช้เส้นทางที่กำหนดและร่วมกันรักษาธรรมชาตินะคะไม่ทิ้งขยะหรือสร้างความเสียหายต่อพื้นที่และชุมชนค่ะเพื่อให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางจังหวัดระนองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านทุกมิติค่ะเพื่อให้ระนองเทรล2026นั้นเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงกีฬาการท่องเที่ยวและชุมชนกันและสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่เดินทางมาร่วมงานจากพื้นที่ต่างๆค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะไปร่วมงานระนองเทรล2026ก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าการวิ่งเทรลนั้นไม่ได้วิ่งในพื้นราบนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมจริงๆรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะเอาละค่ะหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจกับกิจกรรมด้านกีฬานะคะผู้ฟังคะกับระนองเทรล2026ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังคะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมด้านกีฬาเหมือนกันเดินหน้าสร้างความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกระบี่อันดามันเกมศึกกีฬาของเยาวชนและประชาชนอาวุโสหรือว่ากีฬาอาวุโสนั่นเองค่ะในรอบการคัดเลือกภาค4นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังคะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4ภายใต้ชื่อกระบี่อันดามันเกมค่ะเพื่อที่จะสร้างในส่วนของกีฬานี่แหละค่ะเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะวันที่3กันยายนค่ะนายอังกูลศิลาเทวกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการประชุมติดตามความพร้อมความคืบหน้าการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันทั้ง2งานเนี่ยกำหนดจัดขึ้นนะคะโดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายน2569ค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติจัดขึ้นในระหว่างที่21ถึง27พฤศจิกายนค่ะต่อจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนนะคะ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจะต้องให้การต้อนรับนะคะทัพนักกีฬาจาก14จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนภาค4นะคะเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศโดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบระดับชาติเนี่ยจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะในเดือนมีนาคม2570ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะมีกำหนดชนิดกีฬาเบื้องต้นรวมกว่า40ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะขณะที่กีฬาวุโสแห่งชาตินะคะกำหนดกีฬาที่มีการแข่งขันไว้14ชนิดกีฬาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาทั้งเยาวชนและก็ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ฟังคะอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครและขึ้นทะเบียนนักกีฬาโดยจะปิดรับสมัครในวันที่14กันยายนนี้ค่ะและเปิดระบบบันทึกข้อมูลนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนไปจนถึงวันที่12ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังคะได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนะคะเร่งเตรียมความพร้อมทั้งสนามการแข่งขันที่พักนักกีฬาการแพทย์ด้านสาธารณสุขการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการจราจรค่ะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะต้องพร้อมให้การต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ติดตามเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจังหวัดกระบี่ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะจังหวัดกระบี่เนี่ยต้องการใช้กระบี่อันดามันเกมเนี่ยค่ะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวค่ะส่งเสริมการเดินทางมาในพื้นที่นะคะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ส่งเสริมการใช้จ่ายในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนค่ะและรวมไปถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ให้เป็นทั้งเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เองนะคะก็ได้มีการจัดทำเสื้อที่ระลึกกระบี่อันดามันเกมด้วยเพื่อ PR หรือประชาสัมพันธ์การแข่งขันและก็เปิดรับการสนับสนุนในรูปแบบการจำหน่ายเสื้อกันนี้แหละค่ะเพื่อที่จะเป็นส่วนของการสนับสนุนการจัดงานค่ะโดยมีเสื้อคอกลมราคา250บาทค่ะเสื้อคอปกอยู่ที่350บาทนอกจากนั้นยังมีเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะคะในราคา699บาทด้วยกันค่ะอย่าลืมค่ะกระบี่อันดามันเกมนะคะที่ทางจังหวัดกระบี่ค่ะเตรียมความพร้อมรองรับการมาเยือนของทัพนักกีฬาและผู้ติดตามนะคะจาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะและก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมกันสร้างสีสันและประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ2พื้นที่2กิจกรรมด้านกีฬาค่ะจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะระนองเที่ยว2026จังหวัดกระบี่ก็กระบี่อันดามันเกมค่ะเอาล่ะค่ะอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่น่าสนใจเรามาติดตามกับความเป็นธรรมชาติของจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าเสริมศักยภาพอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเพื่อที่จะยกระดับการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะจังหวัดพังงาค่ะพร้อมที่จะยกระดับในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการดูแลพื้นที่และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาธรรมชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหรือ PAC ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2569ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเพื่อที่จะติดตามและพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะโดยในที่ประชุมค่ะคุณฟังค่ะได้มีการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุทยานทั้งการจัดค่ายห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบนิเวศและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงการจัดหากรุพันธ์และเครื่องยนต์สำหรับเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการดูแลพื้นที่การอนุรักษ์และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินค่ะซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะยังมีการพิจารณาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่การทำอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีการติดตามโครงการสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง ท่าเรือและการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบริเวณเกาะปัญญีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งช่วยยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับปริมาณของนักท่องเที่ยวค่ะการดำเนินงานทั้งหมดนะคะถือเป็นแนวทางของจังหวัดพังงาที่ต้องการพัฒนาอ่าวพังงาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะนอกจากนี้ค่ะธรรมชาติและระบบนิเวศจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมควบคู่ไปด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่จึงเป็นส่วนที่สำคัญค่ะในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการปลอดภัยและการยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่กับพื้นที่และพี่น้องประชาชนชุมชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างยืนยาวเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่คือในส่วนของข่าวใต้รายวันใน3พื้นที่3จังหวัดค่ะปิดท้ายกันในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตเองก็มีการเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะมีการยกระดับการศึกษาโดยทางท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะMOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะนำโดยนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ดร.พันทองชุมนุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตและในส่วนของทางด้านเทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะนำโดยนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรค่ะซึ่ง MOU ฉบับดังกล่าวนะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตค่ะโดยเป้าหมายของการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็จะนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเข้าไปสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะความร่วมมือจะครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตจำนวน7แห่งด้วยกันค่ะตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลกยุคใหม่ค่ะนอกจากภาษาต่างประเทศแล้วค่ะคุณฟังคะในการ MOU ครั้งนี้อย่างครอบคลุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตนะคะจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนทั้งด้านวิชาการกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะและส่วนสำคัญค่ะคือการเปิดโอกาสให้กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยร่วมกับครูและนักเรียนค่ะตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับนักเรียนความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงขณะที่ครูจะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยค่ะภาพรวมของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลศรีสุนทรนะคะถือเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนของภูเก็ตมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตนั่นก็คือภาษาต่างประเทศและเชื่อมโยงงานวิทยาศาสตร์งานบริหารงานจัดการที่ตอนนี้ต้องตอบโจทย์โลกยุคใหม่และยุคปัจจุบันให้กับเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นค่ะ โอ้โหข่าวใต้รายวันวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกพื้นที่ค่ะปิดท้ายกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะใกล้เที่ยงแล้วค่ะใครที่หาตลาดนัดอยู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นศุกร์ต้นเดือนตลาดนัดหยัดได้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะศุกร์ที่4กันยายน2569เปิดไปตั้งแต่เวลา10นาฬิกาพร้อมกับรายการเล่าข่าวอันดามันราคาตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจ.ภูเก็ตค่ะเปิดตลาดนัดหยัดได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตค่ะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งนำโดยนายริวัฒน์อารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าเปิดตลาดนัดหยัดได้นะคะในช่วงของวันศุกร์ต้นเดือนซึ่งได้รวบรวมเอาสินค้าและอาหารหลากหลายเลยค่ะจากผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารปรุงสดใหม่รวมไปถึงขนมและของหวานโอ้โหเยอะแยะมากมายในแต่ละครั้งที่มีการเปิดตลาดนัดหยัดได้นะคะรวมไปถึงผลไม้สดจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยยังมีสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆมารวมตัวกันที่ตลาดนัดหยัดได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีช่องทางนำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยตรงถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะไม่ผ่านคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นราคาประหยัดอย่างแน่นอนค่ะเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเองก็สามารถเลือกซื้อของดีของถูกของอร่อยในราคาที่เข้าถึงได้จับต้องได้และยังร่วมกับโครงการไถ่ช่วยไถ่ด้วยนะคะสำหรับตลาดนัดหยัดได้ค่ะผู้ฟังคะได้มีการจัดเป็นประจำในช่วงของวันศุกร์แรกของเดือนนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะคะเพิ่งเปิดมา1ชั่วโมงเองใครที่ว่างอยู่หาต้องการหาอะไรทานในช่วงกลางวันก็อย่าลืมนะคะไปร่วมชิมช็อปอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในตลาดนัดหยัดได้ค่ะเอาล่ะค่ะผู้ฟังคะวันนี้รายการเล่าข่าวอันดามันนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีทั้งสวทระนองสวทพังงาสวทกระบี่และสวทตะกั่วป่านะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกลับมาเจอกันได้อีกครั้งในวันจันทร์นะคะอย่าลืมในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันนี้ดิฉันพันพรายพันและทีมงานสวทภูเก็ตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วจริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่ ที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์ศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สุขจังที่พังงาเพื่อท่านปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100 MHz
9: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
10: สวัสดีครับ
11: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
12: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
13: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์คำว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคือคำว่าอุปัตถวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
15: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวส

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทวงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่4นะคะกันยายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสละหอสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะรวมไปถึงอยู่กับคุณผู้ฟังใน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงที่อยู่ทำงานเนี่ยอาจจะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเพราะว่าโซนของในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนะผู้ฟังนะก็เริ่มที่จะมีทั้งเม็ดฝนทั้งลมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่นะคะเชื่อค่ะว่าอาจจะมีฝนตกนะคะรวมไปถึงลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้นะคะโรคที่มากับฝนนะคะมากับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะผู้ฟังยังคงมีเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวว่าต้องมีการเปิดเส้นทางต่างๆรวมไปถึงมีการประชุมครม.นอกสถานที่นั่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะผลพวงที่มาจากการประชุมนะก็มีหลากหลายพันธกิจนะคะที่มีการพัฒนารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการส่งออกเรื่องของการคมนาคมของผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวกันก็คือกับทางด้านของ76คณะทูตค่ะชูไทยเปิดกว้างพร้อมจับมือทุกประเทศค่ะก็เป็นเรื่องของเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันนะคุณผู้ฟังที่ทิศทางในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการเปิดกว้างเชื่อโลกนะคะเติบโตไปด้วยกันในการใช้ต่างประเทศเปิดประตูลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้ลมแผ่วเบาพัดไปและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะโทรกันมานะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ

ล่ะค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีสายจากทางบ้านค่ะจากหมู่ที่3นะคะบางเตยนะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจิโก้นะคะเดี๋ยวน้องฮาทยอยเปิดหาก่อนนะว่ามีผลงานเพลงนี้ไหมแต่สัญญาว่าจะเปิดให้ค่ะแล้วก็มาจากบางอีทนะคะในส่วนของในอำเภอตะกั่วป่านะก็ขอผลเงินเพลงดาวเรืองดาวโรยนะคะเดี๋ยวน้องอาจัดให้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพบคณะทูต76คนประกาศทิศทางไทยเปิดกว้างเชื่อมโลกนะคะเติบโตไปด้วยกันใช้การต่างประเทศค่ะเปิดประตูลงทุนเทคโนโลยีค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคณะเอกอัครราชทูตนะคะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้วก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยค่ะรวมด้วยกันถึง76คนนะคะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในโอกาสที่พบปะคณะทูตแล้วก็ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลซึ่งทั้งนี้เองนะคะจากการที่มีการเข้าพบแล้วเนี่ยแต่ละคณะนะคะรวมไปถึงผู้แทนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเอกอัครราชทูตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะคะถึงความสำคัญของการพบปะในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความรู้จักและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจึงต้องเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่รวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนะคะพร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบแล้วก็สถาบันของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะก็ได้มีการย้ำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่นะคะให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรภาพประเทศไม่เพียงในมิติทางการทูตเท่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านของการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้แล้วก็ตลาดนะคะการพัฒนาทุนมนุษย์จึงต้องการที่จะก้าวจากความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมทำร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะคะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศค่ะพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็เติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงแล้วก็ความเจริญเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าที่เราเนี่ยห่างหายจากโควิด -19 หลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสงครามนะคะสงครามยูเครนต่างๆราคาน้ำมันต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีผลนะคะที่จะทำให้รูปแบบของเศรษฐกิจอาจจะมีการดั้มลงหรือว่าลดลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เองค่ะผู้ฟังอะไรก็ดีขึ้นอะไรก็ปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะก็มีวิวัฒนาการหลากหลายอย่างทั้งนั้นนะคะเขาก็ได้มีการเน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญทุกประเทศแล้วก็ต้องเติบโตไปด้วยกันแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นและความเจริญรุ่งเรืองนะคะในการที่รับมือกับทุกสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกันด้วยค่ะบูฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะคะว่าประเทศไทยจะมีการเดินหน้าอย่างไรถ้าเกิดว่าผู้นำหรือว่าทุกคนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนในการผลักดันที่จะทำให้ทุกประเทศเนี่ยยอมรับในส่วนของประเทศไทยว่าเป็นในส่วนของในเรื่องของการขนส่งการส่งออกผลไม้การส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับหลากหลายประเทศดังนั้นเขาก็ได้มีการพบปะกันนะคะพูดคุยกันทั้ง76คณะทูตกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะเดี๋ยวน้องฮาไปกันที่ผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีบางอีจากอำเภอ
เขาเรียกว่าตำบลตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่านะคะผู้ฟังนะพูดผิดนะคะที่ขอผลงานเพลงนี้เข้ามานะคะส่งต่อไปยังบางอีทละกันนะคะที่โทรกันเข้ามาแล้วก็ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อยู่ในทุกพื้นที่ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะมอบผลงานเพลงนี้

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงจากผู้ฟังทางบ้านที่ขอกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงจิโก้มือสองนะคะประธานโทษค่ะจิโก้มือสองนะคะรวมไปถึงดาวเรืองดาวโรยนะคะจากบางอีทในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยค่ะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังกับทางด้านของวันอังคารที่ผ่านมานะก็จะเป็นช่วงที่มีการประชุมนะคะครม.สัญจรที่สงขลาก็มีการยกระดับนะคะ5จังหวัดภาคใต้ค่ะเคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนนะคะก็จะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานการประชุมก็เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่1นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกนะก็มีการติดตามการดําเนินงานรวมไปถึงรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนค่ะในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีนะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังก็มีการนำเสนอนะคะรูปแบบของการดำเนินการนะครอบคลุมไปด้วยกันถึง4เรื่องสำคัญนั่นก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะเพื่อให้ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะเรื่องของเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นการที่เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมรวมไปถึงการท่องเที่ยวเร่งนะคะปลดล็อกข้อจำกัดแล้วก็อุปสรรคทางธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะต้องเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนไปพร้อมกันนะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะคะสองก็คือในรูปแบบของการที่กำหนดในการคมนาคมขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาแล้วก็ปัตตานีให้ลึกประมาณ 9-10 เมตรนะคะเพื่อให้สามารถที่จะรับเรือสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็รองรับการระบายน้ำในพื้นที่และทั้งนี้ค่ะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารจัดการทำประมงพื้นบ้านลดผลกระทบจากการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่ของอุทยานค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการผลักดันหลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็สังคมและความมั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วก็สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่แหละค่ะเกิดความสะดวกสบายแล้วก็มีรายได้นะคะรวมไปถึงการเยียวยาต่างๆนะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสั่งการนะคะจากการที่มีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะ 11:41 นกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงา นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูในส่วนของหน้าเพจนะคะของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึง PR พังงาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทุกเพจกันเลยเขาจะมีการจับกลุ่มนะคะล็อตใหญ่กันเลยในพื้นที่จังหวัดพังงา นะสำหรับการจับกลุ่มยาบ้านะคะเพราะว่าเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันภายใต้ของการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะคะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะก็มีการสั่งการแล้วก็เดินหน้าอย่างจริงจังแล้วก็เขาเรียกว่าจับกลุ่มแบบล็อตใหญ่จริงๆนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะในการสอดส่องให้เรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติดหมดไปในพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นในส่วนเรื่องช่วงหน้านะที่น้องฮาจะกลับมาพูดคุยรวมไปถึงภารกิจต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับกิจกรรมใครที่ยังไม่ได้ไปเดินชมชิมช็อปอาหารต่างๆที่บริเวณหลวงพ่อทวดนะคะที่บริเวณหลวงพ่อนะที่มีเลยสารกลางหลังเก่านะคะก็จะมีงานนะนำสินค้าอุปโภคบริโภคของกินหลากหลายอย่างเลยน้องฮาไปเดินแล้วนะที่สำคัญเลยยังสามารถที่จะใช้คนละครึ่งพลาสกันด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นำมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้นะคะรวมไปถึงทักทายแฟนรายการทางเพจของสวทพังงาเรดิโอกันด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำนะคะรวมไปถึง
หลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็เม้นข้อความมานะคะส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีจากสายทางบ้านค่ะจากคุณพี่อรวรรณนะคะบางเตยใต้นะก็ขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมองไม่เห็นพระจันทร์เลยทุกค่ำคืนนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคุณพี่ต้องรอกันสักนิดนึงเดี๋ยวอย่างไรนะเดี๋ยวน้องฮาก็จะมอบผลงานเพลงนี้ละกันนะคะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันก่อนเดี๋ยวน้องฮาเปิดให้นะคะก็มีเรื่องราวที่มีความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่ของคุรบุรีค่ะผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็มีการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดนะคะก็จับชายวัยประมาณ18ปีพร้อมยาบ้า48เม็ดค่ะก็มีการเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าเหมือนที่ต้องการได้เกริ่นไปก็คือภายใต้ของการอำนวยการของนายภัยรัตน์เพชรยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็มีการสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอคุรบุรีร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะสมาชิกอส.กองร้อยอส.อำเภอคุรบุรีหมู่ที่6ก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ก็ได้มีการจับกลุ่มนะคะชายนะคะอายุประมาณ18ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน48เม็ดโดยมีการกล่าวหานะคะว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้เองนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่พบเห็นสามารถที่จะแจ้งเบาะแสนะคะเรื่องของยาเสพติดได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์082-425-9441หรือ064-180-7328กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างจริงจังนะสำหรับภารกิจต่างๆนะคะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะต้องมีการเดินหน้าแล้วก็ปรับอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยก็จะมีการจับนะคะในส่วนของล็อตใหญ่กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็ประมาณ 500,000 เม็ดนะคะย้ำก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นสกัดไม่ให้แพร่เข้าสู่ชุมชนโดยเด็ดขาดนะคะก็เป็นหูเป็นตากันนะคะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้นะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็เป็นเมืองที่จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่กันเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับตำรวจแล้วก็องค์กรปกครองในทุกพื้นที่นะคะเราจะเห็นว่าโซนของสามแยกวังโมแกงนี่แหละผู้ฟังก็จะมีการตั้งด่านนะก็อาจจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่น้องคานนำมาฝากผู้ฟังกันและสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะมีน้องๆปรับเปลี่ยนกันนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะแต่ในวันนี้ก็จะเจอกันกับน้องหานะคะและเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุกนะคะสุดสัปดาห์ของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะใครที่มีแพลนไปเที่ยวงานหรือมีแพลนจะไปทำกิจกรรมกับครอบครัวก็หนึ่งในนั้นก็ขอให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาหน้าฝนแบบนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่จะให้คุณผู้ฟังเองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะมาท่องเที่ยวเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และการขำผู้ฟังจากคุณพี่อรวรรณนะคะคุณพี่บอกว่าช่วงนี้ไม่มีดาวสักดวงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะในค่ำคืนนะคะก็ดูแลสุขภาพรวมไปถึงขอให้มีความสุขนะคะในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์เช่นนี้นะคะเดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไม่คิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center ที่จะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายในซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากควบคุมมลพิษจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่น

0: มาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจัดทำน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเจนไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
1: ครับจะกัดความของ Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นสแตนด์อะโลนปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการประกาศความของ Data Center เพราะผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำประกาศความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่า Data Center ที่มันสแตนด์อะโลนเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะแต่ผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
0: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารแต่งอโลนในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารสแตนด์อโลนสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
2: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวัน จะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus Chat GPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทย Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
8: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่ง

0: กอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
1: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
3: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กรมอุตุนิยม

0: วิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
2: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปรังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ67%ด้วยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่า ท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึงร้อยละ47ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ37โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
6: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได
0: ้กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHS ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงศ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากนักกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
8: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
7: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบันลังทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอัตถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอัตถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย ถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์www.rd.go.th หรือ taxthaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.srsnru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์04297-0112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
16: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยันระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่4กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ทีมงานนิวมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องฟิลเดชาธรนะคะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรแล้วก็พี่แดนอคเดชค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เนาะถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะมาชมบรรยากาศในห้องส่งนะคะเห็นภาพเราสองคนก็ฟังทางหน้าปัดวิทยุได้ค่ะทั้ง FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่องทางออนไลน์ก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: เข้ามากดไลค์กดแชร์ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากทักทายพวกเราได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ถามคำถามไว้ได้เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าวันนี้อาจารย์อาสาลาก็มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเช่นเคยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่มีคำถามเตรียมคำถามไว้นะคะกระชับคำถามสักหน่อยเผื่อว่าจะได้หลายๆท่านโทรเข้ามาได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารวันนี้นะคะเรามีภาพสวยสวยมาฝากให้ทุกคนเนี่ยจะได้แบบกระตุ้นความอยากไปเที่ยวกันหน่อยเพราะว่าวันนี้มันศุกร์แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์หลายคนก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน
0: วางแผนกันได้นะคะช่วงก่อนจังหวัดน่านอย่างที่เราทราบกันก็คือ
1: เที่ยวอำเภอปัวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปน่านกันนะคะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนกันจังหวัดน่านพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านแล้วนะคะไปที่บ้านเกวดจังหวัดน่านค่ะหากพูดถึงจังหวัดน่านนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงภูเขาสลับซับซ้อนสายหมอกแล้วก็วิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะก็ยังมีชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าและขุนเขาอย่างบ้านเกวดตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะบ้านเกวดนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในแนวเทือกเขาภูคารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นน้ำตกน้ำกอนนะคะห้วยสตุลแล้วก็ห้วยน้ำลินเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากธรรมชาติแล้วนะคะที่บ้านเกวดเนี่ยยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีข้อมูลว่าชุมชนเริ่มตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ราวปี2425นะคะแล้วก็มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้วที่ยังคงสะท้อนผ่านวิถีชีวิตและประเพณีของคนในชุมชนค่ะนักท่องเที่ยวยังสามารถพักโฮมสเตย์ในชุมชนนะคะเพื่อที่จะสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดทั้งการชมทิวเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงลำธารแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยที่บ้านเกวดค่ะยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่านสะท้อนถึงความร่วมมือของคนในพื้นที่ในการดูแลแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาการเดินทางแบบไม่เร่งรีบนะคะบ้านเกวดเนี่ยก็คืออีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจเลยที่นี่ก็มีทั้งภูเขาป่าไม้สายน้ำสายหมอกวัฒนธรรมแล้วก็รอยยิ้มของผู้คนด้วยค่ะก็หมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตยังคงงดงามในแบบของตัวเองหากว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดน่านนะคะก็ลองออกเส้นทางเดิมๆนะออกจากเส้นทางเดิมที่เราเคยไปแล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์เรียบง่ายของบ้านเกวดด้วยตัวเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปกันได้นะคะ
1: ที่นั่นก็ยังคงมีธรรมชาตินะคะที่สวยงามให้เราได้ไปเก็บเกี่ยวทั้งประสบการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ไปช่วยการกระจายรายได้นะคะสู่พื้นที่ด้วยค่ะ
0: ก็มีไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยนะคะ
1: มาดูเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมีข่าวของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะซึ่งที่ประชุมครม.นะคะที่ได้มีการไปประชุมสัญจร นอกสถานที่อย่างเป็นทางการก็คือจังหวัดสงขลานะคะก็มีมติเห็นชอบให้รถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารถไฟไทยนี่แหละค่ะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะสายใต้3สายใต้นะคะ3โครงการรวมวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,000 1,000 ขออภัยค่ะ 16,798.32 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็ขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะรองรับการเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียด้วยค่ะซึ่งจังหวัดที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้นะคะก็จะมีชุมพรนะคะก็จะมีช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีซึ่งงบประมาณที่ใช้เนี่ยวงเงินอยู่ที่ 36,000 ล้านกว่าบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินโครงการนี้ทั้งหมด7ปีด้วยกันนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะอยู่ในช่วงของสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ค่ะซึ่งใช้วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 61,500 กว่าล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการในช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ที่8ปีและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาวงเงินอยู่ที่ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะระยะเวลาก็ประมาณ6ปีนะคะโดยในช่วงของเส้นทางของหาดใหญ่สงขลาระยะทาง 29.22 กิโลเมตรนั้นจะชะลอไว้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าจะต้องแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ก่อนค่ะสำหรับโครงการที่ยังปรับปรุงระบบอนัตสัญญาณเพิ่มความปลอดภัยและก็รองรับการเพิ่มความถี่ของขบวนรถรวมไปถึงปรับรูปแบบของทางรถไฟบริเวณคลองร.1คลองอุตเภาระยะทางประมาณ3กิโลเมตรได้นะคะจากคันทางเป็นสะพานบกมีการเปลี่ยนนะคะจากคันทางเนี่ยเป็นสะพานบกค่ะเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้ลดผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.ก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะคะก็คือเป็นช่วงปากน้ำโพเด่นชัยแล้วก็เด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีค่ะโดยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการทบทวนความเหมาะสมแล้วก็จัดทำเป็นแผนธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก่อนเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะทางด้านของรฟท.นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะเดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคาดว่าจะมีการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาได้ภายในปีหน้าค่ะคือปี2570ส่วนการดำเนินโครงการนะคะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยไปในปี2576ก็ประมาณ6ปี7ปีนะคะประมาณนั้นในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงคมนาคมเองก็เดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาระยะทางก็ประมาณ7กิโลเมตรได้ค่ะก็จะไปเชื่อมสงขลาพัทลุงแล้วอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางอยู่ที่ 2.24 กิโลเมตรค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2572ค่ะซึ่งก็จะลดเวลาการเดินทางแล้วก็เรื่องของการขนส่งด้วยนะคะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็จะมีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการอนุรักษ์โลมาอิระวดีแล้วก็ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาด้วยค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นแผน
1: ค่ะ
0: คิดว่าถ้าแล้วเสร็จน่าจะอำนวยความสะดวกนะ
1: ค่ะอีฉันก็เกษียณก่อนได้ไปเที่ยวพอดี
0: ค่ะก็นั่งรถไฟไป
1: ใช่สะดวกมากขึ้นไม่ต้องรถส่วนตัวไปไงไม่ต้องนั่งเครื่องไป
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็ดีนะ
0: ค่ะก็รอกันต่อไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องแจ้งเตือนค่ะเตือนนายจ้างเรื่องของการจ้างการใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายนะคะรัฐบาลค่ะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะพร้อมกับตรวจสอบแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนด้วยค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างและประชาชนนะคะห้ามจ้างหรือว่าใช้บริการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นงานนวดไทยนะคะตัดผมเสริมสวยแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะค่ะหากฝ่าฝืนนายจ้างเนี่ยจะมีโทษปรับด้วยนะคะ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเลยทีเดียวหากว่าทำผิดซ้ำค่ะอาจจะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว3ปีเลยนะคะส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานเกินสิทธิ์มีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทหลังชำระค่าปรับนะคะก็จะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรพร้อมกับ ห้ามขอใบอนุญาตทำงาน2ปีค่ะทางกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะป้องกันการค้ามนุษย์และการแย่งอาชีพสงวนของคนไทยค่ะโดยในปีงบประมาณ2569นะคะตรวจสถานประกอบการไปแล้วกว่า 74,000 แห่งพบแรงงานต่างด้าวทำงานแย่งอาชีพคนไทยกว่า 1,700 คนนะคะซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะ
1: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะออมเงินเก็บเงินแล้วก็ไปลงทุนนะคะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ค่ะครั้งที่2คือวันนี้นะคะ4กันยายนเป็นต้นไปค่ะวงเงินอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นทางเลือกสำหรับการออมใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้นะคะดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยเห็นบอกว่า 2.80% ต่อปีนะ
0: คะ
1: ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ค่ะครั้งที่2ในปีนี้นะคะปีงบประมาณ69นี่แหละค่ะวงเงินรวมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแบ่งเป็นสามารถที่จะไปซื้อผ่านทางวอลเล็ตสบม.ได้นะคะบนแอปเป่าตังนั่นแหละค่ะ 2,000 ล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะอีก 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งพันธบัตรเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.80% ต่อปีค่ะแต่ถ้าบัตรอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.80% ต่อปีโดยช่องทางเป๋าตังเนี่ยจะเปิดซื้อนะคะในวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง15กันยายนเดี๋ยวดิฉันจะดูนะว่าใครที่เข้าไปหรือว่าใครที่ฟังอยู่เนี่ยได้เข้าไปซื้อแล้วซื้อทันไหมแล้วก็หมดหรือยังนะคะเห็นบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกนะคะ 4-15 กันยายนเริ่มต้นตั้งแต่100บาทค่ะมีการจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนอันนี้ไม่ต้องมีการล็อกนะมาก่อนได้ก่อนส่วนถ้าเป็นแบบแพลตฟอร์มบอนคอนเน็กต์นั้นเปิดจองวันที่7ถึงวันที่9กันยายน2วันเท่านั้นนะคะ7 8 9 3วันค่ะ7 8 9กันยายนนะคะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทค่ะจะต่างกันน
0: ะ
1: ถ้าเป็นวันนี้นะคะซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่100บาทขึ้นไปใครก็ซื้อได
0: ้
1: แล้วก็ส่วนใครที่จะซื้อใครซื้อได้ก่อนอันนั่นแหละไปก่อนได้ก่อนอันนี้แหละค่ะตรงเป๊ะเลยการจัดสรรจะเป็นแบบเขาเรียกว่าทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาทอันนี้สำหรับการจองในวันที่7ถึง9กันยายนน
0: ะ
1: แล้วก็จะทราบผลในวันที่10กันยายนนะคะการจำหน่ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนค่ะหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยพอเปิดให้ผู้ลงทุนกว่า 22,700 รายเนี่ยจองซื้อมูลค่าอยู่ที่ 16,500 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดขายประชาชนสามารถเลือกซื้อช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะหรือจะซื้อทั้ง2ช่องทางก็ได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะหรือว่าเงื่อนไขความเหมาะสมก่อนการลงทุนด้วยผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าต้องซื้อเนี่ยจะต้องซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์ควรเปิดบัญชีล่วงหน้าค่ะเปิดบัญชีล่วงหน้าแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 วันทำการหรือใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมท่านโทรไปได้ค่ะที่เบอร์02-278-7878ค่ะ02-278-7878นะคะเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามจะเป็นของรัฐบาลจะเป็นเอกชนอะไรก็ตามการลงทุนนะคะเราต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังพบอย่างต่อเนื่องเลย
1: ยังมาอยู่นะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องตามแนวโน้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลนะคะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมค่ะพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิตไปแล้ว15รายนะคะพบผู้ป่วยทุกช่วงอายุเลยโดยกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปีเนี่ยมีอัตราป่วยสูงสุดขณะที่ไข้หวัดใหญ่และ RSV นะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับสายพันธุ์ที่พบในไทยยังอยู่ในกลุ่มโอไมครอน โดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่ต้องเฝ้าระวังค่ะพบ524รายหรือว่าร้อยละ 50.14 นะคะและขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นก็คือยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกไปกับชื่อสายพันธุ์นะคะแต่ว่าควรที่จะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ค่ะกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำผู้ที่มีอาการป่วยให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดพักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะส่วนกลุ่ม608นะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่มี7โรคเรื้อรังนะคะควรจะป้องกันตนเองเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรืออากาศที่ไม่ถ่ายเทและรับวัคซีนตามคำแนะนำนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตค่ะหากว่ามีอาการรุนแรงไม่ว่าจะเป็นหายใจลำบากนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยหอบรู้สึกแน่นหน้าอกมีอาการซึมลงหรืออาการทรุดลงควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะหากว่ามีข้อสงสัยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ลดลงแล้วนะคะในหลายพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าพอน้ำลดเนี่ยเชื้อโรคหรือว่าโรคภัยต่างๆจะลดไปด้วยนะบางทีเนี่ยน้ำลดไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะมากับช่วงหลังจากน้ำท่วมมันก็มีอีก

0: 13:20 น.
1: ค่ะ
0: ทีมงานต่อสายอาจารย์อาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้นะคะอาจารย์อาซึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่ารายการทุกที่ถิ่นไทยทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะเจอกับอาจารย์อาสารานะคะชาวเจริญซึ่งในทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องมาคุยกันแล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพแต่ว่าหลังจากนี้ไปอาจารย์อาจะสลับกับคุณหมอปาล์มนะคะค
0: ุ
1: ณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มดิฉันจำชื่อไม่ได้คุณหมอปาล์มนะคะน่ารักมากเลย
0: เดี๋ยวค่อยแนะนำอย่างเป็นทางการกันอีกทีนะคะ
1: คือสวยคนละแบบกับอาจารย์อาหลายคนบอกว่าเอ๊ะสวยแบบอาจารย์อาหรือเปล่าสวยเหมือนกันนะคะแต่สวยเก๋ไก๋ต่างกันแต่ว่าองค์ความรู้แน่นอนค่ะคุณหมอเนี่ยมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพมาฝากกันแน่นอนนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวจะไปติดตามในสัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้มาแล้วนะคะ
0: ค่ะอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ปราจีนบุรี
2: วันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะ
1: กรุงเทพตกทุกวันเลยค่ะอาจารย
0: ์โดยเฉพาะตอนเย็นนะใช่ราชการ
1: ฝนราชการแล้วพอตกปุ๊บลูกทุกคนหลายๆคนก็จะเริ่มมีอาการละฟุตฟิตตัวไฟนะคะเริ่มคัดจมูกเริ่มแบบจะเจ็บค
0: อ
1: ค่ะวันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงยารักษาโรคริดสีดวงทวารหนักค่ะ
1: ค่ะ
2: นอกจากตัวเพศสังขารแล้วเนี่ยอย่างตอนท้ายรายการจะมีตำรับยาใหม่นะคะที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็อาจจะเอาไปทำกันได้เองด้วยก็ได้นะคะทีนี้โรคริดสีดวงทวารหนักนะคะมันคือโรคหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำที่ทวารหนักนะคะก็คือตรงส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมีการโป่งออกหรือขอดตัวนะคะหรือยืดตัวนะคะซึ่งถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยจะมองว่าโรคเนี้ยเกิดจากธาตุไฟกำเริบนะคะมีการคั่งของเลือดทำให้ปวดบวมแดงอักเสบเนาะบางรายก็มีเลือดออกนะอุจจาระแข็งแห้งเนี่ยพวกนี้เป็นอาการของความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้มีเขาเรียกว่าพออุจจาระมันแข็งเนี่ยบางทีคนไข้เหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่มีลมเบ่งนะคะในการดันมวลอุจจาระออกมาสู่โลกภายนอกนะคะเพราะว่ามันเป็นก็เรียกว่าอาหารเก่าอ่ะนะคะไอ้มวลอุจจาระเนี่ยเป็นธาตุดินอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ตัวอาการเนี่ยคนไข้ก็จะมีก้อนหรือมีติ่งเนี่ยยื่นออกมาจากทวารหนักนะคะโดยเฉพาะเวลาขับถ่ายนะคะบางคนก็อาจจะยื่นตลอดเวลาหรือบางคนยื่นเบ่งออกมาเฉพาะเวลาเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บคันๆนะคะรอบๆบริเวณทวารหนักนะคะถ้าคนที่มีอาการเยอะอาจจะมีเลือดออกแต่เลือดออกนี่ไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเลือดออกก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลือดสดหน่อยนะคะขณะที่ถ่ายอุจจาระนะคะแต่ถ้าปล่อยเลือดลางเนาะในคนที่มีเลือดออกเนี่ยต้องระวังเพราะว่าจะทำให้โลหิตจางได้นะคะทำให้ซีดนะคะเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าปล่อยเลือดลางนะคะทีนี้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าริดสีดวงเนี่ยมันมีแบบหัวอยู่ข้างในหัวอยู่ข้างนอกบางคนมีทั้งในทั้งนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนก็คืออย่างเช่นถ้าคนที่เป็นไม่เยอะเนี่ยหัวมันก็จะเล็กหน่อยนะคะแล้วก็คนที่เป็นมากขึ้นเนี่ยมันหัวมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าเป็นมากไปอีกเนี่ยก็คือหัวก็คือค้างไว้เลยอย่างเงี้ยดันกลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยใช้ชีวิตลำบากจะนั่งจะอะไรก็เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยจริงๆเขาก็มีการเรียกตามชื่อลักษณะหัวนะหัวคุดหัวเลือดกีบมาเฟืองเดือยไก่อะไรเงี้ยนะคะคือก็เรียกตามลักษณะของมันก็คือมันเป็นโรคที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแพทย์แผนปัจจุบันนะคะในตำราการแพทย์แผนไทยก็มีมานานแล้วนะคะสำหรับสาเหตุนะคะก็คือเขาก็พบว่ามันเป็นโรคของหลอดเลือดดำที่ทวารหนักมันขอดนะคะหรือว่าโป่งพองเนี่ยซึ่งสาเหตุที่มันทำให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นแรงดันในเส้นเลือดนะคะทีนี้แรงดันในเส้นเลือดที่มันมากเกินเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากการที่เราเนี่ยมีเรื่องของนั่งนานนะคะนั่งอุจจาระนาน

0: านซึ่งนานในที่เนี้ยจะเป็นพฤติกรรมของเราก็ได้นะเช่นชอบไปเล่นมือถือหรือว่าอ่านหนังสือขณะที่เรานั่งทำธุระในห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนนานเพราะว่าต้องเบ่งอุจจาระแข็งแห้งอะไรเงี้ยนะคะหรือนั่งนานบ่อยๆคือหมายก็ว่าท้องเสียบ่อยคือวิสีดวงเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดจากท้องผูกเท่านั้นแต่ถ้าแบบไปท้องเสียบ่อยๆก็ต้องไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไปนั่งเบ่งเนี่ยนะคะก็ทำให้หัววิสีดวงมันกำเริบโผล่ออกมาได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยอ้วนลงพุงนะคะมีแรงดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นนะคนที่เป็นตับแข็งคนที่ตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงกำเริบได้ในบางคนนะคะหรือว่าในคนที่ยกของหนักบ่อยๆนะพวกนี้ก็ทำให้แรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นได้มันก็ไปส่งผลไปถึงนั่นแหละค่ะเส้นเลือดที่ทวารหนักได้นะคะแล้วก็ในทางการแพทย์แผนไทยอ่ะมองว่าเกิดจากอาหารได้ด้วยนะคะเขาก็จะเรียกว่าอาหารที่มันแสลงกับฤทธิ์สีดวงทวารหนักเนี่ยก็จะมีพวกแอลกอฮอล์นะคะเหล้าขาวนะคะเนื้อวัวนะคะของหมักของดองหน่อไม้ของคาวนะคะอาหารทะเลปลาไม่มีเกล็ดพวกนี้นะคะก็ถ้ากินแล้วกำเริบก็ต้องงดก็ต้องรู้ตัวเองอะนะคะทีนี้การรักษาถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยนั่งแช่ก้นในน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็อาจจะผสมด่างทับทิมลงไปหน่อยนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยสมานแผลลดการอักเสบบวมของตัวหลอดเลือดดำแล้วก็ทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นน่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินผักให้เยอะขึ้นดื่มน้ำนะคะลดการกินเนื้อสัตว์ลงหมั่นขยับออกกำลังกายก็คือจุดหมายปลายทางคือทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายเป็นเวลาอุจจาระนิ่มนะคะสำหรับยานะคะก็แผนปัจจุบันก็จะมียาเหน็บยารับประทานนะคะยาเหน็บก็คือเป็นพวกยาชานะคะยาชาผสมเซียรอยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเหน็บเพื่อลดการบวมของเส้นเลือดนะคะถ้ายากินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากลุ่มแก้ปวดลดอักเสบเช่นบูเฟนอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะได้พวกเดฟลอนนะชื่อยี่ห้อพูดไปเลยก็ได้มันเป็นชื่อยี่ห้อยาที่ประกอบไปด้วยตัวยาที่ทำให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักแข็งแรงกินจริงมันออกฤทธิ์ทั่วร่างกายแหละค่ะคือเขาใช้กับโรคหลอดเลือดดำบกพร่องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ากินยาเราไม่หายคุณหมอก็อาจจะนัดมาใช้ยางรัดหัวให้ฟอนะคะถ้าโรงพยาบาลทันสมัยหน่อยก็อาจจะมีการเลเซอร์หรือผ่าตัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์นะคะทีนี้เป็นในแผนปัจจุบันเนี่ยตัวยาหลักที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศก็จ่ายให้กับคนไข้ด้วยซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่โรงพยาบาลสมุนไพรอย่างเดียวจริงๆเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลใหญ่รัฐบาลเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเพชรสังฆาฏเนี่ยมาหลาย10ปีแล้วทั้งหมอแผนไทยทั้งหมอแผนปัจจุบันนี่แหละเป็นคนจ่ายนะคะให้กับคนไข้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็ถือว่าเป็นตัวยาที่ครบจบเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ลดอักเสบได้นะคะในตัวนะคะแล้วก็มันลดปวดได้จริงเพชรสังฆาฏเป็นยาแก้ปวดตัวนึงด้วยนะคะที่เขาเอาไปกินในโรคของกระดูกข้อเสื่อมพวกนั้นน่ะจริงๆมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะลดปวดลดอักเสบลดบวมได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรของอภัยภูเบศเนี่ยมันจะมีตัวยาหยุดเลือดพวกกรดน้ำเต้าผสมนะคะก็คือตำรับยาฤทธิ์สีดวงทวารหนักยี่ห้อเพชรสังฆาฏของอภัยภูเบศเนี่ยในหนึ่งเม็ดที่เรากินเนี่ยมันจะมีเพชรสังฆาฏประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยมันจะเป็นกรดน้ำเต้าแล้วก็อัคคีทวารนะคะซึ่งมันจะช่วยกันในเรื่องของนั่นแหละทำให้ปวดบวมหรือว่าหยุดอาการเลือดออกนะคะแล้วก็ตัวยาในเพชรสังฆาฏเนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นวีโนโทนิกโทนิกแปลว่าบำรุงวีโนก็คือย่อมาจากเวนที่แปลว่าเส้นเลือดดำก็คือมันเป็นตัวยาบำรุงเส้นเลือดด้วยนะคะคือเขาพบว่ามันมีสารกลุ่มเหมือนกับที่พบในตัวยาเดฟลอนนั่นแหละก็คือพวกกลุ่มพวกไบโอฟลาวานอยด์อะไรต่างๆที่เมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเพชรสังฆาฏเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับ องุ่นนะคะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะซึ่งพวกองุ่นเนี่ยจริงๆในทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอามาสกัดเป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลพวกเส้นเลือดด้วยเส้นเลือดขอดหรือว่าใช้ในเรื่องของการบำรุงผิวพวกเนี่ยจากสารสกัดเมล็ดองุ่นอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคะเปลือกองุ่นอะไรพวกนี้เออใช่คือเพศสังฆาตเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับองุ่นนะคะแล้วก็มันมีคุณสมบัติทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบค่ะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเคยทำการสำรวจคนไข้ที่ใช้เพศสังฆาตที่โรงพยาบาลจำนวน50รายก็คือโทรไปสัมภาษณ์สอบถามผลการใช้อะไรเงี้ยก็คือ 90% เนี่ยพึงพอใจในผลการรักษานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นผลภายใน 2-3 วัน
1: ค
0: ือถ้าเลือดมีเลือดหยดเนี่ยประมาณสักวันที่2ที่3ก็คือหยุดนะคะทีนี้คำถามที่เจอบ่อยก็คือว่าจะกินได้นานเท่าไหร่นะคะคือมันเป็นยากินกรรมการอะคือฤทธิ์สีดวงเนี่ยบางคนก็เป็นหายๆนะคะไม่หายขาดไปรัดไปอะไรมาก็มากินอะไรแสลงหน่อยก็เป็นขึ้นมาได้อีกอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นยาที่เหมือนเรากินพาราตามอาการไข้อย่างเงี้ยก็คือถ้าเราดีขึ้นก่อนก็หยุดได้ก่
1: อ
0: นนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ทางคลินิกเนี่ยเขาจะให้กินกันอยู่ที่ประมาณสัก 7-10 วันซึ่งถ้าเป็นของอภัยภูเบศก็คือตีไปสักกระปุกหนึ่งอ่ะคือกินจนครบกระปุกอ่
1: ะ
0: แต่จะหยุดก่อนจะได้ถ้าเกิดว่าอาการมันดีขึ้นก่อนซึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาก็จะจ่ายให้คนไข้ประมาณ1กระปุกต่อวิสิตครั้งที่มารับการรักษานะคะ1กระปุกเนี่ยก็จะมี70 เม็ดเนี่ยถ้ากินตามขนาดยาข้างฉลากเลยเนี่ยซึ่งจะเป็นขนาดยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะคะก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้ง3คูณ3เลยนะคะเช้ากลางวันเย็นตกวันนึง9เม็ดเลยคนก็อาจจะรู้สึกว่าโหทำไมกินเยอะจังไม่เยอะไปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นเยอะต้องกินเยอะมันถึงจะยุบไวนะคะแล้วก็ขนาดยาวละ9เม็ดเนี่ยไม่เกินขนาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเม็ดนึงเนี่ยไม่ได้มีเพศสังฆาตล้วนๆนะมีแค่ครึ่งเดียวประมาณครึ่งนึงในเม็ดแล้วก็มีตัวยาอื่นๆเข้ามาเล็กน้
1: อ
0: ยนะคะแล้วก็9เม็ดเนี่ยการศึกษาส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกไม่เกิน10-14วันบางการศึกษาก็ทดสอบที่7วันหรือบางการศึกษาพบว่าดีขึ้นตั้งแต่วันที่2ที่3คนไข้บางคนก็หยุดกินไปละนะคะแต่ทีนี้ก็จะแนะนำเพิ่มเติมว่าคือส่วนตัวเวลาจ่ายยาให้กับคนไข้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าคนไข้กินแล้วรู้สึกว่ามันถ่ายเหลวไปก็ให้ปรับลดยาลงได้เองเลยเช่นเหลือครั้งละ2เม็ดอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวอัคคีทวารน่ะมันจะมีสรรพคุณในการเป็นยาระบายอ่อนๆคือมันทำให้ขี้ง่ายขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าคนไข้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงก็จะแบบขับถ่ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบเขาธาตุอ่อนอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือเดี๋ยวไปถ่ายเหลวมากไปก็เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำบ่อยก็เดี๋ยวจะฤทธิ์สีดวงกำเริบอีกก็คือมันต้องปรับตามอาการของตัวเองแต่ถ้าเกิดกิน3เม็ด3เวลาเราไม่ได้ประสบกับปัญหาถ่ายเหลวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กินตามนี้ได้เลยมันจะได้ยุบไวๆนะคะแล้วก็หายแล้วก็หยุดก่อนแต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้ากินดีแต่มันยังไม่หายคือผ่านไปกระปุกแล้วยังไม่หายกินต่อได้ไหมคือมันไม่มีข้อมูลการศึกษาระยะยาวของการกินวันละ9เม็ดคือมันไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่ติดตามคนไข้เป็นอย่างขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่เขาก็ดีขึ้นไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทีนี้เราก็จะอ้างอิงจากอีกกลุ่มตัวอย่างนึงอันนั้นก็คือเขากินเพื่อบำรุงกระดูกซึ่งเขากินเพื่อบำรุงกระดูกเนี่ยเขาจะกินเป็นเพศสังฆาตล้วนๆทั้งเม็ดอ่ะนะคะตกวันหนึ่ง4เม็ดก็คือเป็นผงเพศสังฆาตเนี่ย2,000 มิลลิกรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน
1: อ
0: ่ะอันนั้นก็คือกินได้นาน6เดือนก็มีผลช่วยในเรื่องของเพิ่มมวลกระดูกได้เล็กน้อยในบางส่วนในช่วงเวลาที่เราติดตามอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าจะกินวันละ9เม็ดในคนไข้ฤทธิ์สีดวงเนี่ยก็อาจจะต้องทอนต้องดูตามอาการแล้วก็ต้องกินหยุดเอาอ่ะหรือว่าลดขนาดลงมาหน่อยใช่ไม่งั้นมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเพศสังฆาตเนี่ยมันก็จะมีออกซาเลตก็คือเป็นผลึก ที่พบในพืชหลายๆชนิดนะคะพบมากพบน้อยแตกต่างกันแต่ถ้ากินมากเกินไปสะสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วได้ในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็แล้วแต่คนถ้าคนที่มีประวัติเป็นนิ่วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังการกินต่อเนื่องนานๆในขนาดสูงนะคะแต่ออกซาเลตเนี่ยมันเจอเช่นในชาเข้มๆอะไรเงี้ยก็เจอเยอะนะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในคนไข้ไตวายนะคะระยะ 3-4-5 เนี่ยก็ต้องระวังการกินต่อเนื่องก็ต้องกินหยุดเอาอ่ะแล้วก็ติดตามความปลอดภัยเอาเองเรื่องไข้ไตว่ามันแย่ลงไหมหรืออะไรไหมหรืออาจจะต้องกินน้อยกว่าคนปกติหน่อยหรืออาจจะเลี่ยงไปถ้ากังวลนะคะแล้วก็ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะทีนี้อีกตำรับหนึ่งที่จะมาแนะนำที่บอกว่ามันเป็นยาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็คือจะเป็นยาใช้ภายนอกซึ่งอันนี้ก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะคะไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าอาจจะเตรียมวัตถุดิบยายากหน่อยแต่ก็ไม่ยากมากมีแค่3อย่างนะคะก็คือมันเป็นผงขมิ้นนะคะผสมกับผงใบกัญชานะคะในสัดส่วนเท่าๆกันก็คือเอาผงยามาประมาณสักอย่างละ1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็ตัวผสมยาเนี่ยเขาใช้เป็นน้ำมันเมล็ดฝ้ายอันนี้คือในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะเขาใช้เป็นน้ำมันเมล็ดฝ้ายก็คือคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะจ่ายให้กับคนไข้ไปเตรียมเองที่บ้านสดๆเลย freshie ทีแพรวงเล็บนะคะให้คนไข้ไปเตรียมเองก็คือเอาผงขมิ้นกับผงใบกัญชาที่บดผงเนี่ยมากวนกับตัวน้ำมันเมล็ดฝ้ายซึ่งอาจจะต้องกวนแบบไม่เหลวมากอ่ะก็คือให้มันหนืดๆหน่อยพอที่มันจะเกาะกับตัวหัวลิสีดวงได้
1: ค่ะ
0: แต่ก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะต้องระวังเรื่องเลอะเทอะก็อาจจะต้องใส่กางเกงเก่าๆหน่อยแล้วก็อาจจะทาช่วงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แต่จริงๆมันทาได้ไปดันของเสียออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนยาระบาย
0: มันลดอักเสบลดอักเสบค่ะไม่ใช่ยาระบายเป็นยาลดอักเสบทำให้หัวมันยุบลง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ถ้ามันอยู่ลึกก็ป้ายเข้าไปลึกๆข้างในรูทวารหนักได
1: ้
0: สามารถทาได้วันละ2-3เวลาแต่ถ้าเกิดต้องไปทำงานกวนแล้วเธอก็ทาวันละครั้งก่อนนอนแต่ทีนี้อย่างที่โรงพยาบาลอ่ะไม่มีตำรับนี้หรอกนะคะแล้วก็จะประยุกต์ใช้เป็นตัวที่พึ่งขมิ้นกัญชาคือเป็นยาสำเร็จที่เราทำอยู่แล้วแต่อันนี้เราส่วนใหญ่เราจ่ายในเคสคนไข้โรคผื่นโรคแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะใช้เฉพาะโรงพยาบาลหรือถ้าอยากได้จริงต้องปรึกษาออนไลน์หรือว่าเดินทางมาที่โรงพยาบาลสำหรับตัวที่พึ่งขมิ้นกัญชานะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้เบอร์ช่วงท้ายรายการไปด้วยนะคะ
0: ได้ค่ะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้แต่ว่าบางคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไม่กล้าไปหาหมอวันนี้โอกาสดีอาจารย์อาก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาที่โรงพยาบาลอีกสักครู่นะคะช่วงท้ายรายการอาจารย์อาจะฝากเบอร์ไว้ค่ะ
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะให้อาจารย์อาได้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล ทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: 13นาฬิกา44นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรช่วงนี้เราเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
2: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะตอนนี้มี1สายจากจังหวัดปทุมธานีนะคะคุณปราณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: อาจารย์อาไม่ถามหรอกเรื่องโลกละค่ะจะบอกว่าฟังประจำนะคะทุกกลางคืนทุกกลางคืนจะฟังบ่อยตอนกลางวันไม่ค่อยได้ฟัง
1: ค่ะ
8: เมื่อการเมื่องานที่เมืองทองนะคะ
1: ครั้งมหากรรมทั้งสมุนไพร
8: ค่ะใช่ค่ะใช่มีคนเขาถามเขาบอกว่ามีดาราไปไหมมีดาราไหมแต่นี่ดร.ต้อมมาท่านบอกว่ากับคุณบรมอ่ะท่านบอกว่าแกบอกว่า ก็ดาราก็คืออาจารย์อางอาจารย์อางด็อกเตอร์ต้อมเขาบอกอาจารย์อาก็สวยสวยเหมือนดาราเลยแหละ
1: ใช่ไปเจอตัวจริงแล้วใช่ไหมคะ
8: ด็อกเตอร์ต้อมค่ะเขาบอกว่าอาจารย์อาเนี่ยสวยเหมือนดาราเลยแกว่าอย่างนี้นั่นแหละอาจารย์อานั่นแหละดาราแกบอกอย่างนี
1: ้ค่ะด็อกเ
8: ตอร์ต้อมอ่ะด็อกเตอร์ต้อมจ้าค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อา
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
9: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดด้วยนะคนแรกด้วยน
2: ะ
1: แล้วก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์อาด้วยนะคะฟังมานานแล้วก็อันนี้คอนเฟิร์มเนาะเพราะเราไปเจออาจารย์อามาแล้วอาจารย์อาสวยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวนี่เป็นนางเอกของอภัยภูเบศรอยู
2: ่
1: แต่ว่าพระเอกยังไม่รู้เลยเราไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอผู้ชายเน
2: า
1: ะ
2: มีหนึ่งท่าน
1: ใครคะ
2: รอบที่แล้วที่เราไปสัมภาษณ์ที่เมืองทองอะค่ะจำได้ไหมที่เราบอกว่า
1: อะไรนะ
2: ทำไมหล่อจังเลย
9: คุณอาจารย์แอ๊กค่ะ
1: อาจารย์แอ๊กอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์
9: แอ๊ก
1: อันนั้นก็เหมือนดาราค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนดารา
2: ก็คือมองหน้าคุณหมอ
1: มองหน้าแบบโอ้สัมภาษณ์ไปนะใจไม่อยู่กันนะตัวคุณหมอจะบอกว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคุณหมอเนี่ยสวยหล่อกันทุกคนนะบอกไว้เลย
2: คนเข้าหรือเปล่าคะอาจารย์
1: เราต้องแล้วก็ใจดี
2: ค่ะ
1: ใจดีมากๆเดี๋ยวเราอย่างเบอร์
2: อีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชัยภูมิคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณครูคุณพ่อ
1: จ้า
10: สวัสดีครับสวยจริงๆเนี่ยอาจารย์อา
1: สวยจริงๆอ่ะวันนี้ไม่มีใครถามเรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์
9: อ
1: ัน
9: นี้คืออย่าจ่ายเงินทีหลังนะคะ
10: เหมือนคุณแป้งนะ
1: คะ
10: ว่าเป็น
1: ค่ะวันนี้ถามเรื่องสุขภาพไหม
10: ครับเห็นทางด็อกทางอภัยภูเบศรเขาแจกเม็ดมะระกินนกใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเป็นพันไหนพันใหญ่หรือว่าพันเล็ก
9: ไม่แน่ใจว่าเขาแจกช่วงไหนคะที่ได้ยินมาใช่เฉพาะช่วงดร.ต้อมออกหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นช่วงดร.ต้อมค่ะ
2: ช่วงดร.ต้อมนะคะแจกไปโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จแล้ว
2: ค่ะ
10: แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพันเดียวกับที่สวนหรือเปล่า
1: อ๋ออยากทราบว่าเป็นพันเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหม
10: มาคีโนกก็จะเอามาขยายต่อ
1: ของคุณบัวของคุณเป็นพันอะไรคะที่
10: ขึ้นตามป่าแหละ
1: อะไรนะคะอ๋อขึ้นธรรมชาติ
10: ขึ้นตามธรรมชาติป่าเป็นลูกเล็ก
1: อ๋อลูกเล็ก
10: ไม่ทราบว่าเป็นพันเดียวกันไหมถ้าใช่ก็จะได้เก็บมาขยายพันธุ์ไ
1: หมอ๋อ
10: ประโยชน์
1: ไม่งั้นฟังทุกครั้งใช่ไหมคะก็รอเดี๋ยวรอฟังเนาะเผื่อเราถามเดี๋ยวให้อาจารย์อาไปสอบถามดร.ต้อมให้นะคะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ไม่แน่ใจเลยว่าพันธุ์ไหน
10: วันนี้อาจารย์อาพูดดีมากเกี่ยวก
1: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
10: รักษาจิตนะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
10: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้
2: ไม่มีคำถาม
1: น่าจะไม่มีใครถามอาจารย์อาแล้วนะเรื่องสุขภาพ
2: โทรมาชม
1: อย่างเดียว02-276-9718คุณอ้อดิฉันเห็นทางออนไลน์นะคุณแม่แต๋วแหววฝากคำถามไว้
9: ค่ะ
1: บอกว่าคุณแม่แต๋วแหววบอกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ได้กินยาวันละ1 เม็ดทุกวันค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าจะกินอภัยบีได้ไหมถ้าอยากจะกินก่อนนอนได้หรือเปล่า
9: อ๋อกินได้ค่ะก็กินวันละ1 เม็ดก็พอช่วงเวลาคนละมื้อกับยาต้านไวรัส
1: ค่ะถ้า
9: ตับถ้าตับไม่ได้กำลังอักเสบอะไรอยู่เนี่ยก็คือกินยาสมุนไพรที่ปลอดภัยได้ตามปกติค่ะ
2: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณสุทธินีนะคะอันนี้ขออ่านนิดนึงคุณสุทธินีบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อาและสาวสวยผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่าน
1: โอ้ยเราก็สวยมากเลยเหรอ
2: คำถามมีน้ำมูกใสๆไหลบ่อยแต่ไม่มีไข้ค่ะสามารถทานฟ้าทลายโจรได้ไหมคะ
9: เหมือนจะไม่ค่อยเหมาะกับฟ้าทะลายโจรนะคะลักษณะเหมือนมีความเย็นนะคะ
1: อ
9: ันนี้อาจจะเหมาะกับยาที่มันมีฤทธิ์อุ่นร้อนนะคะเช่นขิงน้ำขิงเนี่ยเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะหรือว่ากระชายนะคะหรือว่าอาหารที่มีเครื่องเทศพริกไทยนิดหน่อยนะคะอย่างถ้าเป็นยาเต็มรูปแบบเลยก็คือยาปราบชุมพูทวีปนะชื่อตำรับนี้นะคะมันจะมีตัวยาที่เป็นแก้น้ำมูกใสๆไหลได้เนี่ยแหละค่ะเป็นยาแก้แพ้อากาศก็จะตัวยามันจะมีเยอะค่ะแต่ว่าตัวยาหลักๆที่เรารู้จักกันในตำรับเนี่ยก็จะมีพริกไทยมีขิงนะคะแต่ถ้าเบื้องต้นเราเป็นไม่เยอะก็กินเชิงอาหารไปก่อนได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะรับประทานยาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องสอบถามก่อนนะ
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะตอนนี้ยังทันอยู่022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะสอบถามมาได้นะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเรายังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ6นาทีนะคะเราก็จะนำคำถามที่หลายๆท่านที่อยากจะถามอาจารย์อามาพูดคุยกับอาจารย์อาด้วยนะคะระหว่างรอสายค่ะอาจารย์
9: คะ
1: มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะ
9: มีหนูเห็นคำถามอยู่นะแต่ตอนนี้หนูลองมาดูอีกทีนึง
1: อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเพิ่งค่ะไปกันที่สายทางบ้านก่อนมีสายเข้ามาจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะทีมงานแล้วก็คุณหมออาจารย์อานะคะ
1: ค่ะ
11: จะถามอาจารย์อาว่าลูกหม่อนเนี่ยมันเก็บมาจากต้นที่บ้านปลูกไว้เนี่ยมันมีลูกสีแดงกับลูกสีออกดำๆอ่ะแล้วลูกดำๆมันกินได้ไหมหรือกินไม่ได
9: ้กินได้ค่ะ
1: ลูกดำมาลูกสุก
9: มันแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยค่ะบางสายพันธุ์มันไม่ยอมดำมันจะแดง
1: อ๋อเหรอ
9: ใช่ใช่ค่ะที่บ้านมีอยู่สองสายพันธุ์เหมือนกัน
11: มันมีสีแดงแล้วก็บางลูกมันก็ออกเป็นสีดำๆด้วยเนี้ยแล้วก็เอ๊ะมันจะกินได้ไหมมันออกสีดำอ่ะ
9: ถ้าเกิดมันแดงทั้งแดงทั้งดำในต้นเดียวกันน่ะก็คือถ้าแดงอ่ะมันยังไม่สุกแท้แต่พอมันสุกไประยะหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นสีดำจริงๆมันก็กินได้ทั้งดำทั้งแดงใช่แต่ดำมันก็จะอร่อยกว่า
1: หวานกว่า
9: พอมันสุกงอมเต็มที่ใช่มันก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้น แต่ว่ามันไม่ได้สูงมากนะคะลูกหม่อนเนี่ยมันมีสารสีม่วงที่เราเจอเหมือนในตัวดอกอัญชันอะสารแอนโทไซยานินที่มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดการไหลเวียนเลือดในร่างกายอ่ะดีขึ้นแล้วก็เส้นเลือดแข็งแรงแล้วก็บำรุงสายตานะคะแล้วก็ถ้าตามแผนจีนเนี่ยมันเป็นตัวบำรุงไตด้วยบำรุงเลือดนะคะ
11: แล้วใบมันราคาใบมันกินได้ไหม
9: ใบมันก็จะเป็นสารอีกกลุ่มหนึ่งเลยเนาะใบเนี่ยมันจะมีฤทธิ์หลักๆในการลดน้ำตาลดความดันนะคะเราต้องล้างน้ำให้สะอาดล้างฝุ่นล้างอะไรแล้วก็ทำเป็นเหมือนลักษณะของชาชงแต่ถ้าเราไม่ได้มีความดันน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอาจจะต้องกินจางๆหรือกินหยุดๆนะเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันหรือว่าน้ำตาลเราตกเกินค่ะ
11: อ๋อจ้ะโอ้งั้นเข้าใจแล้วลูกสีแดงลูกสีดำคือมันใกล้จะสุกงอมมันก็เลยดำเนาะ
9: ใช่ๆแต่อย่างต้นที่บ้านหนูอ่ะมันจะมีต้นนึงที่มันไม่ยอมดำเลยอ่ะมันแดง
1: มันแดงอย่างเดียว
9: ใช่ใช่ค่ะมันน่าจะเป็นพันธุ์มัน
11: โอ้จ้ะเข้าใจแล้วเจ้าขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ค
11: ่
1: ะ
11: ข
1: อบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเห็นคำถามใช่ไหมคะ
9: ใช่มีคนถามว่าที่ว่าขาเย็นเนี่ยค่ะขาเย็นเจอแต่ว่าหนูเห็นแค่ช่วงต้นแล้วหายไปแล้วก็คือถ้าเป็นเลือดจางต้องแก้ที่เลือดนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นคือเลือดเราเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายเราอุ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาเลือดจางแต่ถ้าถามว่าสมุนไพรดูแลอาการเรื่องมือเย็นเท้าเย็นเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์อุ่นร้อนนะคะเช่นถ้าเอาง่ายๆแบบเรากินหากินได้เองก็จะเป็นพวกน้ำขิงแก่หน่อยนะขิงแก่ก็จะร้อนกว่าขิงสด
0: นะคะหรือว่าเป็นพวกกระชายคือถ้าเป็นคนจีนเขาจะกินโสมเนาะแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือกระชายเนี่ยเป็นเหมือนโสมของคนไทยนะคะหรือพวกอบเชยหรือดอกคำฝอยพวกเนี้ยจะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นแต่ถ้ากินเดี่ยวๆแล้วมันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปเช็คว่าเราอาจจะต้องขยับไปเป็นยาตำรับเช่นยาบำรุงโลหิตนะคะหรือถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราขาดโฟลิกหรือขาดธาตุเหล็กหรือขาดวิตามิน B12 อย่างเช่นตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินผักซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสขาดวิตามิน B12 ได้ง่ายเพราะว่าแหล่งสำคัญใน B12 มันอยู่ในพวกจากสัตว์นะคะก็อาจจะต้องมีการกินเสริมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไม่ให้เราขาดเพราะว่าวิตามิน B12 มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดหรือว่าการทำงานของระบบประสาทค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมีสายน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะ
2: จากจังหวัดระนองนะคะคุณเนตรภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
12: อยากจะถามตะกี้นี้ฟังที่อาจารย์พูดอยู่อะค่ะที่ว่าเผอิญฟังไม่ทันที่ว่าลิปสีดวงทวารที่อาจารย์บอกว่าทาอะไรคะที่ว่าให้ที่ผสมอะไรคะที่ว่าให้หัวของมันที่ว่า
0: เงาขมิ้นค่ะก็ง่ายๆก็คือเอาผงขมิ้นแกะออกมาจากแคปซูลก็ได้หรือเราจะไปฝนเองก็ได้คือมันใช้ผงขมิ้นนะคะ
12: ค่ะแล้วผสมกับอะไรคะอาจารย
0: ์ผสมกับผงจากใบกัญชาบด
12: ใบกัญชาบดใบกัญชาบด
0: ในสัดส่วนเท่าๆกัน1:1
12: ค่ะ
0: ค่ะถ้าในตำราเลยก็คือใช้อย่างละ15 กรัมค่ะแต่เราปรับได้ตามที่เราจะเตรียมยาน่ะนะคะแล้วก็เอามากวนกับน้ำมันเมล็ดฝ้าย
12: น้ำมันอะไรนะคะ
1: เมล็ดฝ้าย
0: ใช่ค
12: ่
0: ะ
12: เมล็ดฝ้ายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าปรับสูตรไปใช้น้ำมันอย่างอื่นจะได้เหมือนกันหรือก่อนอันนี้มันอยู่ในตำรา
1: เราเอาตามตำราก่อนดีกว่า
12: ใบกัญชาบดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นผงจากใบกัญชาบดผสมกับผงจากเง่าขมิ้นค่ะ
2: ค่ะ
12: แต่เดี๋ยวพี่อีฟฟัง
13: ยังไม่ว่า
12: ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะ
12: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะมีเวลาเหลือนิดนึงนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต่อหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์หนอมไบโปรเบตนะคะก็โทรไปได้ที่เบอร์02นะคะแล้วก็027710ค่ะเป็นเบอร์ที่ประจินนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะหรือว่าอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง แล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: กรีดสุดโทรมเสียหายให้ผลผลิตน้อยยื่นขอรับทุนปลูกแทนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ไร่ละ 16,000 บาทมีให้เลือก3เมนู1ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี2ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูปเช่นสักพยูงตะเคียนทองไม้ชนิดอื่นเช่นกาแฟโกโก้สตอที่เหมาะกับท้องถิ่นหรือจะปลูกแทนตามเมนูที่3ปรับเปลี่ยนวิถีเดิมทำเกษตรกรรมยั่งยืนลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสร้างทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02433-2222ต่อ253หรือติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
2: ใครๆก็อยากได้ของดีราคาถูกใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนคุณเคยเจอโฆษณาแบบนี้หรือเปล่า
3: แจกฟรีไอโฟนรุ่นล่าสุดแค่กรอกข้อมูลแล้วรอรับได้เลย
4: ได้กรอกเลย
5: ระวังนะครับนี่อาจจะเป็นกลลวงที่ทำให้คุณเสียทั้งข้อมูลส่วนตัวและเงินในบัญชีได
3: ้คุณพระนี่ฉันโดนหลอกหรือนี่
2: โฆษณาดูดีเกินจริงอาจไม่จริงตรวจสอบก่อนเชื่ออย่าลงเชื่อคำว่าฟรีหรือส่วนลดเวอร์เกินเหตุเด็ดขาด
3: ก่อนจะโอนเงินหรือเชื่ออะไรควรตรวจสอบที่มาของโฆษณาให้ชัดเจนและหาข้อมูลก่อนเสมอ
6: ร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยหยุดแชร์หยุดเชื่อมีข้อสงสัยโทรปรึกษาสายด่วน1441
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ขอเชิญชวนเจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและคนกรีดยางรวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางขึ้นทะเบียนกับกยธ.เพื่อรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเปิดรับขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ณการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-433-2222ต่อ243สุดโทรมเสียหายให้ผลผลิตน้อยยื่นขอรับทุนปลูกแทนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ไร่ละ 16,000 บาทมีให้เลือก3เมนู1ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี2ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูปเช่นสักพยูงตะเคียนทองไม้ชนิดอื่นเช่นกาแฟโกโก้สตอที่เหมาะกับท้องถิ่นหรือจะปลูกแทนตามเมนูที่3ปรับเปลี่ยนวิถีเดิมทำเกษตรกรรมยั่งยืนลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสร้างทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-433-2222ต่อ253หรือติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
1: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ียทอคุ้มครองจัดหนักสร้างสวัสดิการให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเสียชีวิตมอบค่าปลงศพแก่ทายาทที่จัดงานศพรายละไม่เกิน 3,000 บาทและจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มอีกรายละ 30,000 บาทพร้อมสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ทำร้ายร่างกายสูงสุดรายละ 500,000 บาทอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ 250,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านหรือโทร02433-2222ต่อ242หรือ245สวัสดิการกยธ.เพื่อชาวสวนยางดูแลใส่ใจเคียงข้างเกษตรกร
1: มาแล้วจ้าโปรแรงแซงความจริงสินค้าลดราคาถึง 90% เพียงคลิกเดียวฟังดูง่ายเกินไปหรือเปล่าคะระวังคำพูดสวยหรูดึงดูดใจคุณเช่นโปรดฟังโอกาสรวยด่วน24ชั่วโมงไม่ต้องทำงานก็ได้เงินโหถ้าจะรวยไวขนาดนี้นะหรือยาลดน้ำหนักกินภายใน3วันรับรองเห็นผล 100% มันจะผอมจริงหรอเนี่ยอย่าให้โฆษณาชวนเชื่อพาคุณไปเจอกับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพรวมถึงการหลอกลวงเลยค่ะราคาถูกเกินจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก่อนซื้อก่อนคลิกกรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนมั่นใจค่ะปลอดภัยคุณลวงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับ

0: านแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่าพันบริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
5: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลดความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิชาปทุมมารายงาน
3: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
6: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
10: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่4กันยายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดกระบี่เตรียมความพร้อมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารอากาศยานกระบี่วันที่23กันยายน2569นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกชวลิตเพชรศรีเปียรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พันเอกมีชัยชัยงามรองเสนาธิการมทบ43นางธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ต้อนรับพลโทกสิเดชวัฒนวรางกูลหัวหน้าคณะเดินทางสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จในการลงสำรวจพื้นที่เสด็จณท่าอากาศยานกระบี่โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพร้อมนำตรวจสถานที่และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานกระบี่ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569เป็นการส่วนพระองค์โดยวันที่23กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่ในการนี้จังหวัดกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เส้นทางและการถวายความปลอดภัยเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดกระบี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศวันนี้ที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3สารกลางจังหวัดกระบี่เลขที่9ทับ10นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหอการค้าจังหวัดกระบี่ได้เสนอกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายเมื่อวันที่23สิงหาคม2569ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยสาระสำคัญของที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศจากเดิมท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศที่มีอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตในขณะที่ปัจจุบันโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่มี17โรงงานจังหวัดตรังมี4โรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมี4โรงงานและมีแนวโน้มว่าโรงงานสกัดปาล์มมีแผนที่จะขยายและมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะล้นตลาดโดยขณะที่ต่างประเทศยังมีความต้องการจังหวัดกระบี่จึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องแนวทางการผลักดันท่าเรือบ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ให้เป็นจุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินและพยุงเสถียรภาพราคาปาล์มในพื้นที่ด้านรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่ได้นำถกหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้การใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศซึ่งต้องศึกษาด้านความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดของท่าเรือน้ำลึกโดยในที่ประชุมได้สรุปการพิจารณา3แนวทางคือท่าเรือบ้านบ่อม่วงท่าเรือของเอกชนที่มีอยู่แล้วและหาพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือใหม่โดยขอให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่รอบท่าเรือลดกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดเพื่อให้ท่าเรือเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังตลาดต่างประเทศทั้งนี้ขอให้นำข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุมกรอ.จังหวัดต่อไปจังหวัดกระบี่ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดพิจารณา2รายชื่อไปคัดเลือกระดับประเทศนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570จังหวัดกระบี่ครั้งที่2ทับ2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่การประชุมครั้งนี้มีครูผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน10รายโดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบเสาะข้อมูลผู้ได้รับเสนอชื่อทั้ง10รายเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ก่อนคัดเลือกและเสนอรายชื่อในสัดส่วนที่จังหวัดกระบี่ได้รับจำนวน2รายเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ในฐานะฝ่ายเลขานุการและศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่จะดำเนินการตามขั้นตอนและประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน2รายเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่เข้าสู่การคัดเลือกเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับประเทศต่อไปคลังจังหวัดกระบี่เผย7กันยายน2569รัฐบาลเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2569ครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทนางสาวลักษณาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่1และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและนักลงทุนเพราะพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสของกระทรวงการคลังไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเงินออมของประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและประเทศขณะที่ประชาชนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นความร่วมมือที่ประชาชนและภาครัฐช่วยกันสร้างความมั่นคงให้ทั้งครัวเรือนและประเทศไทยสำหรับในปีงบประมาณ2569กระทรวงการคลังจะจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กแพลตฟอร์มจำนวน2รุ่นวงเงิน 2,000 ล้านบาทรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินจองซื้อขั้นสูงโดยจัดสรรแบบ Small Lot First หรือการทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ลงทุนทุกรายทั้งนี้จะเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ผ่านบริการ Money Connect บนแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
12: คัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลภูมิภูมาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแหล
2: ่ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่4กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุเดเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตำแหน่งผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์จำนวน2อัตราตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์จำนวน1อัตราและตำแหน่งพานโรงจำนวน1อัตรา

0: ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ www.grabipow.go.th จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สายลม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอมงานชักราย
3: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูรณ์
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการตรงเทิมที่ละปินผืนบ้านทุกสัปดาห์กับรายการตรงเทิมนั่งตะลุงนี่ครับทุกวันเสาร์ก็มาพบกับผมวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันนะล่วงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังครับที่ให้เกียรติรับฟังให้ความสนใจให้การสนับสนุนให้การตรงเทิมอะไรก็แล้วแต่กับที่ท่านฟังท่านดูท่านชมอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณที่เราได้ต่อยอดจากบรรพบุรุษเรานะครับตาตอนแม่ความรุ่นใจมันก็จะอดให้ไปเรื่อยๆไม่ว่านั่งตะลุงมนุราลิเกป้ารงเงงเปล่งกระบอกหรือว่ากาโลนะครับทิ้งเราเนี่ยครับมันจะอดให้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราช่วยกันต่อยอดทิ้งที่บรรพชนเราบรรพบุรุษได้จะจมไว้สร้างเอาไว้เราช่วยกันต่อยอดช่วยกันตรงเชื่อมช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นนุ่มรุ่นเจ้ารุ่นเด็กๆนี่ครับเราก็ต้องบอกต้องกล่าวแล้วก็ได้รับจุ่มรับควังนานๆก็กระจินเองเลยครับแต่ถ้าเราไม่เปิดได้ควังก็ไม่ได้ควังเขาก็จะไม่รู้ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันวันนี้วันชุกครับช่วงวันที่4เดือนกันยายนพ.ศ. 2569ช่วงกับแรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่4กันยายนพ.ศ. 2327พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1อันได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ณที่วัดพระศรีรัตนชาตดารามเรื่องที่เรารู้จักกันว่าวัดปลาแก้วตามประวัตินั้นกับในหลาวเชื่อมกันต่อมาว่าปลาแก้วมรกตเป็นปลาคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสยามมาตั้งแต่ครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างกรุงธนบุรีขึ้นมาเป็นราชธานีแห่งใหม่ต่อจากอยุธยานะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานเท่าไรพระองค์ก็ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งในกว้างธนบุรีถึงมีปลาปลางเป็นองค์พระประธานก้องวัดนี่ถ้าใครไปกรุงเทพก็จะเห็นวัดปลาปลางนะครับเปิดใจเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมาจากนครเวียงจันทน์ของประเทศลาวจนกระทั่งหล่นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งเมื่อได้ทรงสร้างหรือว่าได้กรุงเทพมหานครขึ้นมาแล้วพระองค์จึงได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไม่มีการเชิญอันเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานภายในวัดพระแก้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับพระแก้วมรกตก็ตามประวัติศาสตร์ก็ได้ไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งนะครับหลายแห่งไม่ใช่เฉพาะเวียงจันทน์หรือว่ากรุงเทพถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นี้พระแก้วมรกตก็ได้ไปหลายๆที่หลายๆแห่งที่พี่น้องประชาชนก็ศรัทธานะครับกับวันนี้ก็เป็นวันรำลึก เรือดำน้ำถอยด้วยนะครับนี่แหละตาอาจจะจับข้าวเลยนะครับวันที่4กันยายนของทุกปีเป็นวันรำลึกเรือดำน้ำถอยนะครับความเป็นไปเป็นมาก็คือวันที่4กันยายนของทุกปีนี่บรรดาทหารเรือถอยนะครับบรรดาทหารเรือถอยที่เคยไปจำการในเรือดำน้ำได้ถือว่าวันนี้เป็นวันรำลึกถึงเรือดำน้ำเรือดำน้ำโรงมีมานานนะครับสำหรับใจเตื้อวันรำลึกกองเรือดำน้ำก็เนื่องมาจากในวันที่กันยายนพ.ศ. 2570เรือดำน้ำกองเรานี่มีช่องลำนะช่องลำจากจำนวน4ลำถึงสร้างต่อมาจากบริษัทมิตซูบิชิของประเทศญี่ปุ่นเรือช่องลำนี้ก็คือเรือมัตจานูและก็เรือล่องวิรุณได้สร้างเสร็จแล้วทางบริษัทก็ได้ทำพิธีมอบช่วงให้กับรัฐราชนาวีไทยดังนั้นทหารเรือที่ถูกจัดให้อยู่ในประจำเรือทางช่องลำจึงได้ทำพิธีรับมอบและช่วงประจำเรือรับมอบและก็ได้อยู่ประจำเรือตั้งแต่บัดนั้นสืบต่อมาและก็เวลาผ่านมาไล่ๆที่ปีนะครับกองทัพเรือก็ได้ปลดระวางจะจำการเรือดำน้ำจุดนั้นแต่ในอดีตนั้นเรือดำน้ำเหล่านี้ครับได้มีเขี้ยวเหล็บที่เริ่มสร้างการสู้รบทางเรือของไทยให้เข้มแข็งจนเป็นตีกล่าวขวัญของต่างชาติในกรณีที่มีการเกิดกรณีพิพาทกับกรังเซตในสงครามมหาเอเชียบูรพาและสงครามอื่นเราก็ได้ใช้เรือนี้ครับต่อสู้จนต่อไม่เป็นทีเกรงค่ำของข้าศึกก็วันนี้ครับวันที่4กันยายนก็เป็นวันรำลึกถึงเรือดำน้ำไทยนะครับกับเอาเลยครับไม่ต่างในติดตามรับฟังนั่งตะลุงพร้อมหน่วยตะลุงชาคุณต่อจากเมื่อวานครับติดตามรับฟังครับ

หลายวันแล้วเดินทางมาสู่วัดแต่ก็ยังไม่เจอวัดรอบเลยเวลาก็วันหนึ่งก็บรรลุไปยังบ้านเมืองแห่งหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นบ้านเมืองที่แปลกประหลาดมากเพราะทั้งเมืองนี่เต็มไปด้วยดวงไฟสีเขียวก็นำพี่เลี้ยงมาอยู่ที่ป่าละม่อหน้าเมืองทีนี้

0: กำมรกำพอดีซึ่งบุรีที่เช่นแปลงประหลาดแต่แรกรู้ไหมว่านิวัดกล้องชาติไหนกวยตีเกียบไปตัวแควนดันพุงไกลจะเป็นแมนเมืองไกลมีก้าวใจดอกไหนมืดแล้ว
1: กลับ
0: เรามารู้มายังพระนครแห่งหนึ่งรู้สึกว่าเป็นพระนครที่แปลกประหลาดมาก
1: ครับ
0: ทั้งเมืองนี้เต็มไปด้วยดวงไฟสีเขียวนะ
1: ครับ
0: แมวเกี้ยวทั้งเมืองเลยเกี้ยวแป๊กๆใจที่ได้เกี้ยวว่าเวอร์ติงเพราะว่ามันไม่แดงโตกคำตอบกันนี้รู้สึกว่าเป็นคำตอบที่น่าตบที่สุดเคยทุกตบจะก็เหลือไม้ป่านี้มันไม่เคยการหาเรื่องก็ได้ทุกตบแล้วนุ้ยลองไปสืบดูสิครับนุ้ยว่าเป็นเมืองใครกันแน่กับพ่อไม่ชื่อเองกับรู้แล้วครับรวดเร็วดีนะกับพ่อพ่อเร็วจังบ่ครับบ่เขาต้องเร็วถ้าไม่เร็วไม่ได้ผ่านต้องแหลนขึ้นหน้าเพื่อนต่อได้ผ่านพูดแม่เมืองใครนุ้ยเมืองยักษ์ครับเมืองยักษ์เหรอ
1: ครับ
0: ถ้างั้นเราปลีกตัวไปดีกว่านะเดี๋ยวไปยักษ์จะคุกคามไม่ต้องกลัวยักษ์นี้เป็นยักษ์แต่ไม่น่ากลัว
1: เพราะว่ายักษ์อย่างเบียร์
0: ใช่โอ้ยักษ์อย่างเบียร์ไม่น่ากลัวกูอยากไม่บองกูไม่กลัวกูอยากกลัวว่าอยากไม่เบียร์เหรออยากไม่เบียร์มึงกลัวกูกลัวอยากไม่เบียร์ใจมันอีไต้เหมือนกันนะไม่มันอยากเหรอถึงพอจะมือกินมันไม่เสียนะกูกลัวไอ้นั้นเลยเหรออยากไม่เบียร์เราแต่งหน้าซ่องเหยียดแม่มันคุยปนไปหน้ากรอบพอจะมือกินมันไม่ใจพอเราท่วงมันใจกาตาหลูกหัวเป็นเรือกาตาหลูกหัวแม่กูกลัวไอ้นั้นทำไมที่นุ้ยบอกว่าไม่น่ากลัวยักษ์นี้อ่ะเพราะว่ายักษ์ในเมืองนี้ตั้งเมืองมียักษ์อยู่ยักษ์เดียวก็ตั้งวงยักษ์อยู่คนหนึ่งก็ลุยเลยแล้วพอได้วุ่นวายเลยแล้วยักษ์แมมเลยยักษ์ก็เกร็กกับเรือพอไม่รู้แล้วตอนนี้บ้านเรามันยักษ์กว่าป้าเลยตายแถมยักษ์ปูโต้ก็แล้วกว่าป้าเนี่ยมันยักษ์ตั้งตายหลายมือกรอบเลยตีเป็ดหยัดแม้มได้ปืดมุงมิงเลยใช่ว่าไอ้ยักษ์กันอยู่ยักษ์ไอ้โลเราไปเล่นก็ตั้งวงแม้ไม่มีใครฝ่าเบี้ยเลยฝ่าแต่กูคนดันแต่มันจองไอ้แม่ก็กูต่ำทุนก็ไม่หยิบทริปกูไม่คลิปมันยักษ์เปื่อยปลุดว่าป้ามันยักชาวแผ่นดินในเบียร์รักฟานนั่นนะกี่ว่าเวียนหัวไอ้โอ้มันตีเป็ดกินว่ามันยักจนกำถ้าไม่มือจะก้อนเลยกว่าป้ามันยักเปื่อยปนในเบียร์หยิบที่ป้าบอกเปิดในมือกินกูไม่รวยเอาติดใครก็กูจำมือใครไม่ทันนี่ว่าใครมันยักกี่คนยักออกตายกันยักษ์เดียวเราก็สู้ไม่ได้หนุ่ยแต่ว่าตอนนี้ยักษ์ไม่อยู่เมืองครับยักษ์ไปไหน ยักษ์ไปสมณะลูกเชื่อเจ้าบ้านไปปปาต่อจ่อปอจ่อไปปปาอปปอพ่อรอดจ่อเมืองยักษ์ที่มีลูกเสือเจ้าบ้านมีเมื่อนเปรียบเหมือนกับเมืองไทยเมืองไทยมีอะไรเมืองยักษ์ก็มีอันมีลูกเชื่อเจ้าบ้านมีต่อจ่อปอจ่อต่อสปอจ่อก็มีกับต่อเจ้าพ่อเจ้าเมืองยักษ์ไม่ใช่ปอกแต่พื้นมันเมืองใต้แล้วปอกเวทอยู่กันนู่นนี่แต่ว่าต่อเมืองใต้กับเว้นวิทยุปอกเหมือนกันต่อเจ้าพ่อเจ้าแต่ไม่รู้ว่าวิทยุจริงหรือว่าไม้หน้านิ้วขึงช้ำเอามาแต่แควเอวอยู่เว้นมีเหมือนเมืองไทยทุกอย่างมีตุกย่างกับมีต่อเจ้าพ่อเจ้ามีอปปมีพ่อรอเจ้าพ่อเจ้าเจ้ามีกรอบเม็ดกลุ่มแม่บ้านด้วยก็มีแต่ว่าก้องเขามีคุณภาพนู่นกับไม่ใช่เมืองไทยเมืองไทยเรามันเป็นยังไงเมืองไทยเรามันไม่มีคุณภาพมันก การพึกหลอกเสื้อจาบานก็เช่นกันพึกตุ่มพึกสัตว์การพึกหลอกเสื้อจาบานของประเทศไทยจนตั้งเกตแต่ว่ามีแต่งบพึกนี่ครับมีแต่งบอบรมแต่งบสมณีสมณะไม่มีพึกแล้วก็ปล่อยเลยไม่เคยสมณะไม่เคยเล่นรบกองไว้เพราะไม่มีงบกรณีการพึกหลอกเสื้อจาบานได้พ้นจริงๆกันอย่างน้อยปีหนึ่งต้องสมณะสักสองครั้ง6เดือนต่อ1ครั้งก็ยังดีเล่นรอบกองไว้กันเสื่อมโยงความสมัครใจกันแลกเปลี่ยนศาสนาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดแลกปั่นพักแลกปั่นข้าวก็ยังดีแต่นี้ไม่เมืองไทยพึกแล้วตุ่มเลยอบสมณะก็ไม่มีมีแต่งบพึกพร้อมกับพึกแล้วกับหลวงเสื้อจาบานแต่ทั้งแต่วันพวกจนถึงวันนี้เราไม่ได้ทำมาหน้ากันสักคนหนึ่งป้อมเบื่อป้าผู้ก่อโลกเขาไปทำห้างว้าวจะนั่นแหละอปปก็อบรมแล้วกับป้อมคุณนี่อบรมอปปมาแล้วกับจะไม่ก้มจุ่มนู่นกับเราพึ่งอปปกันอบรมกันอยู่เจ็ดวันวันสุดท้ายนายอำเภอไปปิดการอบรมแล้วหมอปืนนายคุณหมอคุณหมอคุณหมอหลกซุ่นคนคุบคุบหนึ่งหีมานัดคู่บ้านไม่ถึงบ้านที่ไอ้เจงหลกซุ่นแหมประยุทธ์กินเหล้าบ้านแหมมากูยิงจีแหมมาไอ้ชาติขึ้นนั้นหลกซุ่นพวกเจ้ามอกมอกก็มอกเมาปืนฟอนนี่นามเพิ่มไม่ใช่โรตีว่าปืนแต่กูซุ่นแล้วก็มาไปนอกดิบเด็กน้องพอพ่อวันเรากันมาเหมือนกันปอบรมแล้วให้ปืนแล้วนะเพื่อไม่เคยตามไปเลยว่าปืนนี้ปั๊บแต่เมืองยักษ์นี่เจ้าเมืองก็ลงเล่นเองเมืองยักษ์นี่เจ้าเมืองยักษ์ไปเองกลับไปสมณะดกเสื้อชาวบ้านไปเล่นรบกองไว้กันไปอบปลาต่อช่อปอช่อปอปอพ่อดอช่อของเขาเชื่อมโยงความสามัคคีของชนในชาติขาดเหลือกับเมืองไทยนะครับการเลือกกัน

แล้วใครเป็นผู้ดูแลเหตุการณ์บ้านเมืองแทนยักษ์อ่ะยักษ์มีลูกเจ้าอยู่คนหนึ่งครับชื่อมารินีช่วยมาร์กกับปริยานุษย์ปณีเมนหุ้นเลยจิตใจลงคู่เลยสวยมากครับคุณเห็นแล้วเชียงกว่าเชียงกว่าแต่ว่ารวยเองเลยแล้วเดี๋ยวได้มาย่านปากไม่ใหญ่ลูกสาวยักษ์นี่สวยมากอายุอานามราวๆ17ปีพวกนั้นเนี่ยสวยครับทำยังไงจะได้ลูกสาวยักษ์นี่เป็นเมียเราอะที่ทำมาไม่ผมบุกก็ไปลาเขาเลยกลัวแล้วสุดได้ไม่น้อยไม่ได้ครับกฎหมายเมืองยักษ์มันไม่เหมือนกฎหมายเมืองไทยครับกฎหมายเมืองไทยเป็นยังไงกฎหมายเมืองไทยเมื่อเขาใหญ่แมงมุมจางไม่ติดแมงบีติดคุณหมายความว่าไงอะหมายความว่าคนใหญ่คนโตคนยังเบี้ยคนมีปักปวกจะลาดจะพีดเดี๋ยวกันไม่ติดร่างเมืองไทยเพราะร่างเมืองไทยก็สร้างไปข้างคนโอกับคนชนนี่ครับคนจะลาดกับคนยังเบี้ยไม่ติดร่างปึ๊ดเมืองใต้จ้ามาดยิงกันกลางเตียงก็ทำให้เป็นกลางคืนได้ยิงกลางเตียงตับเรือเป็นกลางคืนหอพนักงานชอบชวนบ่ได้บีมบิดปากกาได้ยิงกันกลางเตียงมุงมิงคำไม่ติดแต่เรื่องประมงมิงก็จะได้หัวขำเลยถ้ามึงนึกว่าปัญหาแต่กฎหมายเมืองใต้เราร่วมมันไม่เหมือนทางประเทศมาเลเซียนี่ต่างๆที่ก็เป็นขี้ข้าอังกฤษเพิ่งจะปลดปล่อยผมไม่กี่ปีแต่ว่ากฎหมายก็แน่นอนว่าเราลุยกว่าบ้านแต่กฎหมายเมืองใต้ใจใหญ่แน่มกลัวกฎหมายร่วมกฎหมายปืนเตือนเมืองใต้มันออกว่าใกล้ปอกปืนเตือน จำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือไม่ก็ต้องปรับต่างจำแล้วก็มีจีกลัวจำคุกไม่เกิน10ปีหยัดแม้ม7วันก็ได้แต่ว่าใหญ่เกิน10ปีเป็นเดี๋ยวก็มีกลัวปรับไม่เกิน 30,000 บาทปรับ40บาทเต่ากับมีดก็ได้แต่ว่าใหญ่เกิน 30,000 ไปแต่ตาใหญ่ได้มีจีกลัวคนไม่เมืองไทยเราลงแรงให้เก่งตั้งปังปังออกมาเลยว่าก็ปอกปืนเตือนถูกจับได้จำคุกไม่น้อยกว่า10ปีปรับไม่น้อยกว่าแสนบาทหรือไม่ก็ต้องปรับต้องจำลงแล้วตาใหญ่ได้มันชูปอกเหรอเห็นไหมปอกก็ตะปืนเตือนเมียได้เปลือนเมียได้เปลือนปอกปืนเตือนอ๋อก็ติดร่าง10ปีเลยมาได้จะมีก้อยอยู่แม่มาก็มั่งมโนผัวอื่นเจ้จำคุกไม่น้อยกว่า10ปีปรับไม่น้อยกว่าแสนบาทหรือไม่ก็ต้องปรับต้องจำนั่นแหละค่อยมันชูปอกนี่จำคุกไม่เกิน10ปีว่า7วันก็ได้ไม่เกิน10ปีเดี๋ยวก็มีจิตรู้ว่ามาเล่ปอกเอ้ยอย่าว่าปอกปืนนะลูกชู้น้อยก็แกล้งคอหนูไอ้นี่ว่าบ้านกัญชาก็แกล้งคอฮีโรอีนก็แกล้งคอมาเราหยัดแม้มันจับได้ติ่งถึงรถ10โลฮีโรอีนวิ่งจ้องตามวันจ๊อกเจ๊กจ๊อกเจ๊กนั่งซื้อพิมพ์ไปลงเก้าตะคนคนล้างไม้แล้วแม่เมโรอินเป็นเกลือได้แล้วเป็นยาตันใช้ได้แล้วมันกลายได้เพลินเล่นเมืองไทยรัวจะกันนะแม่กัญชาเป็นฟักเจนปี้แม่มึงว่าปัญหาแต่ตาใหญ่แน่มจีกลัวไอ้กฎหมายเมืองไทยไอ้ไต่เล่นนี่เล่นนี่เราแปลไหวอะกระตี้อะกระตี้ไตเราเด็กไม่เปลี่ยนเจิมดีแล้วป้าป้าเด็กกระตี้ตายามนุ่มเมาอุบาทกันแรงมั้งพอเปลี่ยนมาเป็นไตแล่นแล้วจัดเปรี้ยดตายโอ้งตั้งแต่ปั่นรุ่งถึงกรูใหญ่จริงๆเปรี้ยดหรือตั้งแต่ปั่นรุ่งถึงกรูใหญ่กุ้งตั้งแต่ผู้จ่วยผู้ใหญ่บ้านถึงหน้ายกเลยกำชิบไม้บ้านเมืองแต่มึงถึงว่าพนันเอ้ยผู้จ่วยผู้ใหญ่บ้านได้ใหญ่แต่กว้างๆก็แต่กว่าบ้านลูกรังปลอกนึงก็ไม่น้องวันตัวเย็ดก็กินเย็ดแล้วเลยตัวใหญ่ก็กินใหญ่ไปชิบไม้อยู่ในเมืองไทยนี่เมืองไทยนี่คือนู่ตะเป่าหลงยากล้องดักการเมืองดอกมึงรู้ว่าจะกันดักมันเอาประเทศเป็นเครื่องตัดลองเป็นแล้วที่มันอาวุธ

0: รักไม่ว่าตกจากน้อยแต่ว่ามันตายใจป่องลุยดีกว่าป้านี่แต่ว่าไม่รู้กี้ปนาวุธก้องเคยและตกลงในปังอาว่าชื่อตายคู่นึงก้องโมจระบุรีประนูเลยแต่กูไม่โตเล่งว่าก้องเคยใจใจแถวปราดมันเอาใจร่างจ้ะเที่ยวเที่ยวแล้วแต่ว่าเผื่อนกี้ควงไอ้ใจโอ้ไอ้โบไม่ใจหลวงผู้ใจกูกลัวนี่ถ้ามูลถ้าโบติดเป็นหลวงผู้ใจกูมากกลัวไหมตื้อว่ามูลกันเย็นแม่ดีมากหลักยิ่งกันมาปักแถวควงให้เดินความกันเยอะยิ่งเลยเป้านี่มัดเหลืองกฎหมายเมืองยักษ์นี่มันรุนแรงรุนแรงกับเตนี้อุ้ยเป่งกับขนาดหลักแอ้เป็นนี่ติดกันตายติดเต่าตายแอ้นุ๊ว่าหลักแอ้ติดเต่าตายตากี่วันตาปีเอ็ดแมนติดกันกัดเฉยนะหลักล้อมติดเต่าตาล้อมมะเอ็ดผอมหลักหัวติดเต่าก็หน้าหัวเส้นกี่วันอะเส้นปีติดกันตายโอ้งเนี่ยนั่นจังหวะเด็กกลางเมืองตรงนี้หลักนุ่นก็ไปเทรกนะติดเบิ้ลว่าปีติดคือเราหลักนุ่นติดเต่าน้ำนุ่นหลักเรียนติดเต่าน้ำเรียนหลักพ่อหมอติดเต่าก้นพ่อหมอติดกันตายนะตาชุดกระหน่าจานก้มขึ้นจำเล่าอะติดเต่าฉันแม่โตก็กดเรากันติดกันร่างปุกนะแล้วถ้าให้ปั่นลาดหนอกว่าให้ปั่นไม้สักเส้นนึงกันแล้วไอ้นั่นติดเอาตายเป็นรุดกันนี่ลองไปสืบสิครับน้อยว่าเจ้าหญิงน่ะนอนราชวังหลังไหนประตูเมืองก็ปิดเปิดตอนไหนแล้วก็เวรยามก็จัดยังไงไปสืบสิเรียบร้อยครับรู้แล้วครับประตูเมืองปิดเปิดตอนไหนเมืองนี้ก็เปิด24ชั่วโมงครับเปิด24ชั่วโมงครับเวรยามไม่มีครับเมืองนี้เมืองไม่โจรก็เวรยามก็จัดไว้ทำไมล่ะโจรผู้ร้ายไม่มีไม่มีครับเมืองนี้มันการเลื่อนแล้วก็เมืองใต้เมืองใต้เบอร์โจรยังถูกย่อมยาตัดใจตังไอ้ได้ดันหลักตายโอ้งอันเต้าบานพ่อมันว่าชื่อกี่ว่าโจรมันหลักหลักกลุ่มกระตาว่าเจ้าทุกข้องทุกอย่างไม่ด้วยต่ำปรือกลางคืนยามันเอาปูนนอนแล้วมันขึ้นนอนต่างพ่อต่างเมียเชิญผู้ใหญ่บ้านมานอนบนยางกันไม่นานโจรมาเรือเจ้าโจรไม่เตะลักหรือแล้วมันไปหนังจองเวลาเขาหนังต่ำยางก็ข้าวจักดอกหล่อตาโน่ต่อโจรตึกป่าเหรนปอนยางแป้นหนึ่งได้โจรไม่ตอนได้จามตอนเมืองนี้ไม่โจรตลาดร้านค้าก็เปิดหยิบที่จอบงเปิด24ชั่วโมงกับเจ้าของร้านรับแล้วกับโบเจออย่างเจอได้เมืองนี้เมื่อนกันได้กับบ้านเราบ้านเราเจ้าของร้านรับแล้วก็อย่างเจอได้เจอไหนเจอปรีตัดหน้าต่างก็ไปเลยตัดหน้าต่างก็ไปกลับไว้ว่าอุรีตะกี้แต่ว่าเพลิดปกติวิตที่เอาคันเหลาตั้งที่เจ้าของบ้านไม่ตื่นหายเย็นแม่ตู้เย็นเราได้ถอดรุ่นมาแล้วไอ้นั่นเจออุบาทแต่ดีล่ะค่ะก้องก็ติดไว้หมดมีดเล่มเต่าได้ปลาเล่มเต่าได้จอบเล่มเต่าได้นำปลาขวดเต่าได้นำจอมกายยางขวดเต่าได้ก็ติดราคาไว้หมดนี่คนไปถึงซื้อก็ตังเบียวก้องมาตังเบียวก้องมาแม่เอ้ยบ้านเราเย็นแม่มันเอาเม็ดเนี่ยมาเราขนาดกล้วยไม้บานเผื่อแล้วมันยังเอาเลยกล้วยไม้รุ่นเผื่อแล้วก็ไอ้มันเชียวเม็ดกล้วยไม้ปะตะลุงเปียนก็เล่นก็ไปเต็มไปเจอก้นก้องกันแต่ว่าคนป่ามาบ้านเองเป็นไอ้บ่าวนั้นได้วิทยุมาเกลืองมาตึ้งบ้านเมียดาเกือบตายเมียดาว่าอุบาทแล้วก๋วยกินเดือดเบื่อแล้วอย่าเอาของขวดเลยไม่เมียดาว่าได้มาตีวิทยุกันไม่ได้ต้านก๋วยใช้มาแล้วเปิดทำไรได้เปรตวะเล่นลบแปลต้านก๋วยใช้แล้วตำรวจจับติดร่างปราบพลเมื่อวานเราผมได้โจเป็นมาเราไม่ได้ปล่อยรถพลิกแต่กว่าบ้านเล่นก็ไปเป็นยานแต่ว่าไปเอาหนาค้ามั่งไปเอาเกลือกมั่งแต่บางอาเขากูจ้าแต่ได้ตายจ้องลอยว่าจะไปเล่นไปเอาหนาค้ากันนั้นเนี่ย กว่าป้าปลึงเดียวดำตูตายกล่องลุยจะมดควรไม่เนี่ยมึงตั้งใจแต่เด็กถ้ารถปลิกตรงไหนเนี่ยกูเห็นรถปลิกแต่มึงตั้งใจแต่อย่างไม่เดือนกูไม่ก้าวเข็มซอยกูจะถ้ามีเดี๋ยวตกกลางอยู่มีตูกูแล้วเลยเวรยามก็ไม่มีครับประตูเมืองเปิด24ชั่วโมงครับและเจ้าหญิงนอนแล้วจะวางลังทุ่งครับ มีดวงไข่ที่เรื่องหนึ่งที่เรื่องหนึ่งดวงอยู่ในห้องนั่นคือห้องเจ้าหญิงมาดีนี่แน่นอนแน่นอนครับเข้าไปหาก
1: ับเวลาใกล้หมดกับวักทุบาทิตไทยแล้วทุบาทิตไทยวันนี้โขนกล้วยอย่าไหวนอกขนกล้วยอย่าไหวนอกหมายถึงว่าการจัดการกับขุนชัวนี่ควรจัดการให้สิ้นซากห้าไม่แล้วจะเกิดอันตรายกับตัวขนกล้วยอย่าไหวนอก็เตือนใจกับนิ้วตะง่านี่ยาวไม่เท่ากันชั้นใดความสามารถของคนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันชั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นควรจงเชื่อมคนตามความถนัดของแต่ละคนคนเรานี่ถนัดไม่เหมือนกันรักไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ้องเชื่อไม่ทุกทางทุกตรงตามที่ก็พึงพอใจนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณรุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่คุณกิตติศักดิ์ชีจังเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกไข้ของสถานีครับตลอดจนท่านผู้กว้างขอพบกันไม่วันเช้าวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

Tình tình cái hương say hùa mình không chào tạm biệt.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
7: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาทโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเสลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลสาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไซบอมบ์โจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะรายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นนะคะถึง 16:30 นค่ะทางสวท11สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะสวทเกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทเกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยโดยการผลิตของนายสมพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพนิตาเตียนผันค่ะ
2: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค
1: ่ะเรา2คนค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งก็ในวันนี้นะคะก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเราก็จะมาติดตามในเรื่องของกระทรวงกลาโหมได้จับมือกับ AIS ค่ะและ DGA เสริมทักษะ AI และก็ภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ค่ะ
2: ค่ะและยังมีเรื่องของกระทรวงพลังงานค่ะตรวจ Data Center พระราม9ค่ะพบกับเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรสั่นเคลื่อนย้ายทันทีค่ะและกรมการค้าภายในค่ะเร่งกระจายมังคุดใต้ดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะ
1: และก็ในช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะด้านกระทรวงการคลังค่ะแจ้งผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตน EKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวจากรัฐบาลและก็ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามเรื่องของกระทรวงกลาโหมค่ะจับมือ AIS และ DGA เสริมทักษะ DI และภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือว่าบริษัท AIS ค่ะและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ทางด้านโครงการดังกล่าวค่ะมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ Digital Defense โดยจะขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคค่ะครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะระบุว่า AI ค่ะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ค่ะทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบค่ะ
1: ค่ะก็ได้พร้อมกับเน้นย้ำค่ะการสร้างอาวุธทางปัญญาค่ะให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณค่ะโดยเฉพาะการรู้เท่าทันสื่อตามหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ค่ะแล้วก็ย้ำว่า AI ควรเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาทดแทนกระบวนการคิดและการรู้ค่ะส่วนด้าน AIS ก็ได้สนับสนุนการอัพสกิลรีสกิลรวมถึงระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนด้วยค่ะก็จำนวน 30,000 ระบบนะคะขณะที่ DGA โดย TDGA ค่ะสนับสนุนหลักสูตรด้าน AI นะคะการบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI ค่ะซึ่งก็ทางด้านกระทรวงกลาโหมค่ะย้ำค่ะว่าความมั่นคงในยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบค่ะ
2: ค่ะมาติดตามกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสุรศักดิ์เดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี2570ค่ะภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่ Asia No One High Value and Meaningful Destination ค่ะหรือจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวให้เดินทางได้ตลอด365วันค่ะตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวนะคะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5และกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองในสัดส่วน60-40เพื่อสร้างความสมดุลและการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะพร้อมเปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มค่ะคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยค่ะและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365วันไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะก็ยังออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนะคะในรูปแบบที่เป็นทีม experience นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคพร้อมต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailand Network ค่ะและก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งค่ะรวมถึงสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่าน signature นะนำร่อง5จังหวัดค่ะได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและก็สมุทรสงครามค่ะซึ่งก็ในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้เตรียมสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ค่ะ4ด้านค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีนะคะทั้งอาหารภูมิปัญญาไทยและเทศกาลอัตลักษณ์ไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการท้องถิ่นค่ะ
2: ค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เดินหน้าสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะโดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง Wellness Hill เส้นทางเสมิงหางดงค่ะและ Wellness Hot Spring เส้นทางแม่ออนสันกำแพงค่ะรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Coffee and Tea ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมุ่งสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะพร้อมสร้างความสุขและประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี2570เลยค่ะ
3: เมื่อกี้เรายังพูดกันอยู่เลยนะว่าอยากไปเที่ยวทางโซนภาคเหนือบ้างนะ
2: ใช่
3: ช่วงนี้น่าจะฝนตกไหมหรือว่าไม่ตกแล้ว
2: น่าจะอากาศดีค่ะ
3: น่าจะอากาศดีนะก็อยากจะไปเที่ยวเนาะมีโอกาสก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมเที่ยวกันค่ะมากันอีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มีการตรวจ Data Center ที่พระราม9ค่ะพบการกักเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรค่ะก็ได้มีการสั่งเคลื่อนย้ายทันทีนางสาวทิติพัฒน์นะคะโชติเดชาชัยนันท์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานค่ะร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลนะคะหรือว่า Data Center ค่ะบริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยผลการตรวจสอบค่ะพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะและก็เป็นประเภทที่3นะคะเจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปค่ะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำว่ารัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการดูแลกำกับธุรกิจ Data Center โดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ทั่วประเทศค่ะเพื่อทบทวนและจัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบค่ะ
1: ค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะทางกรมการค้าภายในได้เร่งกระจายมังคุดใต้ค่ะดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะมีท่านนายวิทยากรมณีเนตรนะคะที่อธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้เปิดเผยว่าปี2569ค่ะมังคุดภาคใต้มีผลผลิตรวมประมาณ 139,000 ตันนะขณะนี้ก็มีการออกสู่ตลาดแล้วค่ะกว่า 93,293 ตันนะคะหรือว่าร้อยละ67ค่ะโดยราคายังคงได้รับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตค่ะการชะลอตัวของตลาดส่งออกค่ะโดยเฉพาะจีนและก็ปริมาณ
3: การผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกล่าสุดค่ะสามารถดูดซับและก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายมังคุดผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยผู้โดยสารสามารถที่จะโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570ค่ะ
2: ในขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรด

0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: มาติดตามกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะองคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีแก่ครูและก็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก11โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะณอาคาร100ปีหอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองค่ะซึ่งในโอกาสนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายจุมพจน์วรรณชัยศิริร่วมกล่าวต้อนรับค่ะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นะคะก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันรับฟังข้อคิดและก็ประสบการณ์อันทรงคุณค่าค่ะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการยึดมั่นในคุณธรรมความดีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะในฐานะพลเมืองไทยซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างคนดีสู่สังคมพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาค่ะผ่านกระบวนการสภานักเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีวินัยรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมสุจริตในโรงเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะการรับฟังบรรยายพิเศษแล้วผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการค่ะที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงการนำเสนอผลงานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดสดร่วมขออภัยค่ะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียนเพื่อสะท้อนบทบาทของเยาวชนในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาค
1: ่ะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนครูและก็บุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสพร้อมกันร่วมกันสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งความดีงามและก็วัฒนธรรมสุจริตค่ะอันจะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองคุณภาพและสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตค่ะ
2: ค่ะมาต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรองผู้ว่าธีรพงศ์ค่ะเปิดงานถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องผ่านแนวทาง To Be Number 1เมื่อวานนี้ค่ะวันที่3กันยายนณห้องประชุมโรงแรมซันไลท์อำเภอขนอมนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องผ่านแนวทาง To Be Number 1ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่ะด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางสังคมโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่านแนวทาง To Be Number 1ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีค่ะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดและสามารถเป็นพลังสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้หน่วยที่บริการนะคะและก็ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานด้านยาเสพติดแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ระบบบริการสุขภาพจนถึงระดับครอบครัวชุมชนนะคะเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพสังคมและก็ความปลอดภัยที่เกิดจากปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงด้านการป้องกันการบำบัดรักษาฟื้นฟูการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและก็เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ใช้ยาและก็สารเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะโดยสร้างความ

0: เข้าใจลดการตีตราและก็เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่ารวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนและเยาวชนมีบทบาทในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้ค่ะการประชุมดังกล่าวนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะทั้งในส่วนที่ประสบความสำเร็จปัจจัยแห่งความสำเร็จปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหน่วยบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองเรือนจำสถานศึกษาผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน100คนค่ะ
0: ค่ะไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดพังงาค่ะได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาค่ะวันนี้เช่นกันค่ะที่ห้องประชุมใหม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณนะคะอำเภอเมืองพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนายไพรัตน์ค่ะเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะให้แก่หมู่บ้านนะคะมอบพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เข็มที่ระลึกค่ะมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานด้านงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะจากทั้ง8อำเภอก่อนร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะ
1: ค่ะนายไพรัตน์กล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2546ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยพลังของประชาชนที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีให้ผู้ที่เคยค้าเสพติดในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็นภาระให้กลับมาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเองค่ะโดยที่ภาครัฐค่ะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนและทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมากในครั้งนั้นค่ะพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปส.จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนค่ะ
0: ค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่วงนะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักการผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการเร่งยืนยันตัวตน EKYC ค่ะกับช่วง PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
1: ช่วง PRD Service ค่ะกระทรวงการคลังค่ะเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตนภายในกำหนดค่ะกระทรวงการคลังนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะให้เร่งยืนยันตัวตนหรือ EKYC ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประชาชนนะคะยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งค่ะ
0: ค่ะสำหรับกำหนดเวลาผู้ที่ยืนยันนะคะตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะส่วนธนาคารอื่นๆนะคะธนาคารออมสินธกส.ธนาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดำเนินการได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลสถานะการยืนยันตัวตนได้ผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ในครั้งถัดไปวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะโดยสวทพังงาเป็นแม่ขายผลิตค่ะหลังจากรายการติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้สวทกสมุยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานสวทกสมุยดิฉันปณิตาเทียนผันค่ะ
1: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: เราสองคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
2: ค่ะและดิฉันนางสาวโชติกาหลาบาลาและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การทรงงานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคราวที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อพุทธศักราช2499อันเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งพระเมตตาในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาชนชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาติเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดน้ำขาดอาหารและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาติสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดและยารักษาโรคและมีพระราชสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายอย่างไรได้นอกเหนือจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

0: จากประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลผ่านภารกิจของสภากาชาติไทยที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมายาวนานสู่การน้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อการดูแลสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเด่นชัดคือโครงการออร์โธปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
1: เรื่องราวของการให้บริการทางการแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชนและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ก่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานในหลายมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: ในปีพุทธศักราช2569ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดโครงการออร์โธปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นปีที่9เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้เข้าถึงการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิก
0: การดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน12รายครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและการผ่าตัดกระดูกสันหลังรวมถึงการให้บริการฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังโดยผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย
1: ์นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วโครงการยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเกาะสมุยบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
3: ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าเราได้จัดโครงการออร์โธปิดิกเพื่อแผ่นดินเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทางราชวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโครงการเดือนละ1ครั้งตลอด12เดือนจนกระทั่งสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2569นี้นะครับเราไปกันมาทั่วประเทศครับ3ที่แพทย์ออร์โธปิดิกสมบูรณ์ทางร้องขอมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับประจําเดือนกรกฎาคมเรามาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแห่งนี้ครับต้องการแพทย์ในพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมเป็นต้นนะครับรวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากครับร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่เกาะสมุยและแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทราบข่าวก็ตามมาช่วยเหลือด้วยเดือนหน้าเราจะไปที่โรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดือนต่อไปเราไปที่โรงพยาบาลตราดจังหวัดตราดนะครับและก็สิ้นสุดในเดือนตุลาคมที่โรงพยาบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและในปีต่อไปเราก็ยังมีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ใครได้ป่วยต้องการการผ่าตัดทางกระดูกและข้อที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับติดต่อแพทย์ออร์โธปิดิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับ
0: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรสู่ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆในวันนี้การดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมจึงไม่ได้เป็นเพียงภารกิจด้านสาธารณสุขหากยังเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าแห่งการให้และการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: จากน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในทุกสุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์นิกรในถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงจึงเป็นที่มาของกิจการด้านสาธารณสุขนานประการ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: พระเมตตาเปี่ยมล้นพระพันปีหลวงทรงดูแลสุขภาพพระสงฆ์นิกรชาวไทยจากพระราชดำรัสตอนหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช2531ณศาลาดุสิตดาลัยที่ว่าข้าพเจ้าเห็นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจแจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้บ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าพลเมืองที่เข้มแข็งและแข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิด
1: นับเป็นพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยทรงดำเนินโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงในโครงการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริดังนี้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าให้มีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อไปตรวจรักษาราษฎรภาคเหนือที่อยู่ในเขตผู้ก่อการร้ายในเวลานั้นในเวลาต่อมาหน่วยแพทย์พระราชทานยังได้ทำหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จเพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่มารอรับเสด็จด้วยโดยในบางครั้งหน่วยแพทย์พระราชทานจะเดินทางไปตรวจสุขภาพประชาชนล่วงหน้าก่อนขบวนเสด็จไปถึง
4: โครงการแพทย์หลวงย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2510เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลหัวหินพระนารด9ให้จัดคณะหลวงตรวจรักษาราษฎรในจังหวัดปุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่ปกติหน่วยแพทย์ของทางการเข้าไปดูแลจากนั้นเมื่อมีพระราชฐานในภูมิภาคต่างๆจึงเกิดโครงการแพทย์หลวงตามพระราชดำริไปบริการตรวจรักษาราษฎรในระแวกใกล้เคียงพระราชฐานโดยมีแพทย์อาสาสมัครมาช่วยในโครงการด้วย
1: โครงการศัลยแพทย์อาสาโครงการศัลยแพทย์อาสาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2520เพื่อช่วยแพทย์ท้องถิ่นและเริ่มจัดศัลยแพทย์อาสาของวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรกอันเป็นจังหวัดที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศและเช่นกันโครงการศัลยแพทย์อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิภาคต่างๆด้วย
4: โครงการหมอหมู่บ้านด้วยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมอหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่พอมีความรู้สมัครไปอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆการใช้ยาโภชนาการสุขอนามัยและการปฐมพยาบาลแล้วมาแนะนำให้คนในชุมชนในหมู่บ้านโดยเปิดการอบรมในโรงพยาบาลในจังหวัดที่เสด็จแปรพระราชทาน
1: ยาพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพระราชทานกล่องยาแก่ราษฎรรวมถึงพระราชทานกล่องยาไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนหรือศาลารวมใจโดยยาพระราชทานนั้นเป็นยาสามัญหรือเวชภัณฑ์สำหรับทำแผลเป็นต้น
4: หลายพื้นที่ห่างไกลต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะทุกครั้งเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรไม่เพียงแต่พระราชทานกำลังใจสร้างอาชีพแต่ทรงมีพระเมตตาเมื่อราษฎรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระองค์ได้ซักถามประวัติผู้ป่วยรับฟังการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างสนพระทัยหากคนไข้รายใดจำเป็นต้องได้รักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครก็ทรงรับไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารไปติดตามเยี่ยมคนไข้ถวายรายงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระราชสวนีว่าให้ปฏิบัติต่อคนไข้เสมือนเป็นญาติ
1: เมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่13โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบพระราชภารกิจอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ทรงทราบข่าวว่าที่สุราษฎร์ธานีเกิดเหตุตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายลอบทำร้ายเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน22คนที่บ้านกระชุมตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7กันยายน2518ขณะเดินทางกลับจากการเสด็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่622/1ที่บ้านอรัญคามาวสีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อความทราบถึงพระองค์มิได้ทรงรีรออย่างใดด้วยความเป็นห่วงราษฎรหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเสด็จอย่างทันใดโดยมิได้มีการรู้ล่วงหน้ากันมาก่อน
4: วันที่10กันยายน2518นายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียกนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีณขณะนั้นมาพบและแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00
1: นวันที่11กันยายน2518เวลาประมาณ 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีลูกเสือชาวบ้านและประชาชนมารอรับเสด็จอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินบนสองฝั่งถนนสายเล็กๆภายในโรงพยาบาลตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจนถึงตึกพักฟื้นผู้ป่วยแต่เนื่องจากไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนจึงไม่มีประรำพิธีใดๆสำหรับรับรองผู้มารอรับเสด็จอันเนืองแน่นแต่ทว่าความร้อนของแสงแดดในวันนั้นก็ไม่อาจทำลายความตั้งใจของผู้คนในวันนั้นได้เลย
4: ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกราบบังคมทูลถวายรายงานทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและประชาชนที่รับเสด็จตลอดทางจนกระทั่งถึงตึกพยาบาลสงฆ์และตึกพิเศษ4อันเป็นที่พักรักษาของผู้บาดเจ็บได้ทรงเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนและลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทรงตรวจดูบาดแผลของผู้ป่วยโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดและพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนโดยมีนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นเป็นผู้ถวายรายงานการรักษาน
1: ายแพทย์พนัสอุทโยภาสอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นการสู้รบระหว่างรัฐกับผู้คบคิดต่างอุดมการทางการเมืองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ในสุราษฎร์ธานีภาคใต้รุนแรงมากในช่วงนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกซุ่มโจมตีที่เคียนซาบาดเจ็บหลายนายมาพักรักษาตัวที่ตึกพิเศษและตึกสงอาพาธโรงพยาบาลรู้ข่าวกระทันหันมาว่าในหลวงจะเสด็จจึงไม่ได้มีพิธีการเตรียมการจัดรับเสด็จตามธรรมเนียมแต่อย่างใดในหลวงทรงถามไถ่อาการของผู้บาดเจ็บด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2518คือหนึ่งในประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อราษฎรและผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาธรรม ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังและจารึกอยู่ในหัวใจประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
0: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
0: และดิฉันนางสาวโชติกาหลาบมาลา
1: และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: User disconnected from
1: the user disconnected from the
2: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุด และความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
0: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
2: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วที่ www.thainews.prd.go.th
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะคุณฟังค่ะช่วงนี้บ้านเรานะคะมีฝนตกลงมาเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งทางผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ก็เตือนพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะโดยนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้ออกประกาศด่วนที่สุดให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่4-7กันยายนอย่างที่บอกไปนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและเชิงเขาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขณะที่พื้นที่ชุมชนเมืองก็ให้ระวังน้ำท่วมขังสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ล้มทับรวมถึงเฝ้าระวังคลื่นลมแรงส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะและนอกจากนี้นะคะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทางด้านมาตรการกำลังพลเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะรวมถึงสามารถสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวได้ทันทีถ้าหากว่ามีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามข่าวสารและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือด่วนได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่โทร075-622-195ค่ะหรือทางไลน์แจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะขณะที่สถานการณ์สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันที่4-7กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดในแต่ละช่วงมารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ินและความไม่มีโรคด้วยกันทั้งนั้นแต่อายุจะยืนและโรคภัยจะไม่มีได้นั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการดูแลสุขภาพร่างกายดีไม่ใช่เพียงแค่ต้องการแล้วก็ปล่อยปละละเลยสุขภาพร่างกายไปตามยถากรรมนะคะคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายดีย่อมมีโอกาสที่มีอายุยืนและไม่มีโรคภัยมากกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเองก็ควรที่จะระวังสุขภาพร่างกายให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีอย่าโหมทำงานหนักจนเกินไปจนร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่าปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรมหรือปรนเปรอจนอิ่มหนำสำราญเกินไปเพราะนั่นเป็นทางให้เกิดโรคได้ง่ายเป็นแล้วก็รักษายากในเรื่องของการดูแลสุขภาพนี้ทำตามที่หมอแนะนำเป็นดีที่สุดเช่นทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างนอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกรักษาจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียดไม่หงุดหงิดง่ายไม่ทำงานหักโหมไม่ดื่มสุราติดยาเสพติดไม่อดนอนบ่อยเหล่านี้เป็นต้นนะคะเมื่อทำได้สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงสู้กับโรคภัยได้และจะมีอายุยืนคนเราถ้ามีสุขภาพดีแล้วก็เท่ากับมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองคล่องแคล่วว่องไวทำมาหากินได้สะดวกหากสุขภาพร่างกายอ่อนแอ3วันดี4วันไข้ก็เท่ากับมีอุปสรรคใหญ่จะไม่สามารถต่อสู้กับงานได้บางครั้งก็ทำให้ท้อแท้ปล่อยวางและหมดอาลัยแต่อยากในชีวิตได้เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพร่างกายไว้ให้ดีตลอดไปก็จะทำให้อะไรดีขึ้นได้มากนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสอนของพระมหาโพธิวงศาจารย์ตอนสุขภาพร่างกายที่นำมาฝากคุณฟังในวันนี้คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยนะคะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติกันได้นะคะ

0: เราขอออกไปด้วยนะ
1: ก็เราคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรอ
2: ตกลงมันเป็นอะไรกันแน
1: ่อย่าทำแบบนี้เราอึดอัดทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์หรือกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
2: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
3: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพัฒนากำลังพลสู่ยุค AI ดิจิตอลรู้เท่าทันสื่อภัยไซเบอร์ยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิตอลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนหรือ DGAเพื่อพัฒนาทักษะดิจิตอล literacy และ AI literacy ให้แก่กำลังพลและครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิตอลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิตอล defense พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศพร้อมระบุว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ Data Driven Organizationและ AI Driven Organization โดยมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณพร้อมเสริมการรู้เท่าทันสื่อด้วยหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์โดยย้ำว่า AI ต้องเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่ทดแทนกระบวนการคิดและการเรียนรู้ด้าน AIS สนับสนุน Upskill Reskill และระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดน 30,000 ระบบขณะที่ DGA โดยTDGA สนับสนุนหลักสูตร AI Literacy การบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI เพื่อร่วมกับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ AI Ready Defense พร้อมย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจค่ะอีกเรื่องค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบี่พร้อมปักหมุดเจ้าภาพจัดแข่งกระบี่อันดามันเกมส์คัดนักกีฬาเยาวชนอาวุโสตัวแทนภาค4สู่ศึกระดับชาติที่สุรินทร์ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมติดตามความพร้อมของฝ่ายต่างๆในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมส์ณจังหวัดกระบี่ครั้งที่3/2569ณห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้เปิดเผยช่วงต้นของการประชุมว่าจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทน14จังหวัดภาคใต้ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมส์ระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายนนี้และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมส์ระหว่างวันที่21ถึง27พฤศจิกายน2569เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค4เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ระดับชาติสุรินทร์เกมส์ระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9ระดับชาติเมืองช้างเกมส์ระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570ณจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมติดตามความคืบหน้าตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดเตรียมงานและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงออกถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในทุกด้านนะคะสะท้อนถึงภาพลักษณ์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับพร้อมสร้างความประทับใจแก่นักกีฬาและผู้ที่มาเยือนทุกคนค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาววิทเทิลไลบรารีนิทานชุดเจ้าหมูขี้เกียจ
2: ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสัตว์มากมายหลายชนิดอาศัยอยู่แต่ทุกตัวต่างขยันขันแข็งเก็บกวาดจัดบ้านเรือนจนสะอาดตาหน้าอยู่แต่มีบ้านหลังหนึ่งที่ผิดแผกจากหลังอื่นๆเพราะเป็นบ้านที่สกปรกเลอะเทอะมากไม่ใช่บ้านของใครที่ไหนหรอกเพราะนั่นก็คือบ้านของเจ้าหมูจอมขี้เกียจนั่นเอง
3: เฮ้เจ้าหมูนอนขี้เกียจอยู่ได้นี่สายมากแล้วนะยังไม่ยอมตื่นขึ้นมาทำอะไรอีก
4: ใครมาเอะอะที่หน้าบ้านของหมูเนี่ยรบกวนเวลานอนจริงๆเลย
3: ยังอีกยังจะนอนอยู่อีกนอนขี้เกียจอย่างเนี้ยบ้านช่องของเธอถึงได้สกปรกกว่าคนอื่นๆเขาเอ้าตื่นขึ้นมากวาดบ้านช่องซะบ้างสิดูสิมีดินมีขยะเต็มแล้วเจ้าหมูตื่น
4: ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วจ้าเนื้อพวกใครที่ไหนที่แท้ก็เพื่อนกวางของหมูนี่เองอ่ะมาหาหมูแต่เช้ามีอะไรหรอเพื่อน
3: ฉันได้ข่าวมาว่าบ้านของเธอน่ะสกปรกเลอะเทอะมากก็เลยรีบมาดูนี่เห็นด้วยตาตัวเองก็ไม่เชื่อเลยนะเนี่ยเธออยู่ได้ยังไงอะฮะดูสิสกปรกยิ่งกับกองขยะแน
4: ่ก็ยังไม่มีเวลาเก็บกวาดเลยนี่นา
3: ก็มัวมานอนอย่างนี้นะสิไหนๆวันนี้ฉันก็มาแล้วนะมาฉันจะช่วยเธอเก็บกวาดบ้านก็แล้วกันไกลหน้าฝนแล้วนาคืนปล่อยไว้ให้บ้านของเธอเต็มไปด้วยดินแล้วก็ขยะอย่างเงี้ยถ้าฝนตกลงมาบ้านของเธอจะต้องยิ่งเลอะยิ่งเละกว่านี้แน่ๆเลย
4: เอาไว้พรุ่งนี้ดูนะวันนี้ขอให้หมูนอนก่อนนะเนี่ยยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะ
3: เอ้าหลับอีกแล้วเหรอโอ๊ยฉันชักไม่อยากจะยุ่งกับเธอแล้วนะเจ้าหมูเฮ้ยตื่นดีแล้วล่ะปล่อยให้นอนจมเศษดินเศษขยะไปอย่างนี้ก็แล้วกันไปดีกว่า
2: เจ้าหมูยังคงนอนขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรอยู่อย่างเดิมจนกระทั่งหน้าฝนมาถึง
3: ก็ฉันเป็นห่วงสมูเพื่อนของฉันนะสิไม่รู้ป่าเนี้ยจะเป็นยังไงบ้าง
5: ไม่เป็นไรหรอกนะไว้ฝนหยุดตกแล้วค่อยไปดูก็ได
3: ้เออจริงสิป่ะเข้าบ้านกันเถอะ
2: เจ้าหมูขี้เกียจนอนหลับอย่างสบายโดยไม่รู้ว่าเศษดินเศษขยะที่อยู่ในบ้านของมันนั้นได้โดนน้ำฝนแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นโคลนเหนียวเหนอะหนะเกาะอยู่ตามบ้านตามประตูตามเตียงและตามเนื้อตัวของมันจนเต็มไปหมด
4: โอ้ฝนตกอากาศหนาวหนาวอย่างเนี้ยนอนหลับสบายจริงๆเลยอากาศดีๆอย่างเนี้ยนะฉันหลับได้ทั้งวันทั้งคืนเลยดีจริงๆนอนต่อดีกว่า
2: หลายวันฝนจึงหยุดตกสัตว์ต่างๆรีบจัดการเช็ดถูบ้านให้สะอาดอย่างเดิมเจ้ากวางเองก็เช่นกัน เมื่อมันกวาดและถูบ้านของมันเสร็จมันจึงรีบมาดูเจ้าหมูด้วยความเป็นห่วงมันตกใจมากเมื่อเห็นตัวของหมูนอนจมอยู่ในกองโคลน
3: เจ้าหมูเจ้าหมูตื่นเถอะเร็วเข้าดูสิตัวของพ่อเต็มไปด้วยโคลนแล้วเนี่ยรีบตื่นไปล้างตัวแล้วเร็วสิเร็วขืนปล่อยเวี้ยงเนี้ยถ้าโคลนมันแห้งเมื่อไหร่นะมันจะต้องติดตัวเธอจนแข็งแล้วก็แน่นทีเนี้ยล่ะล้างยากหน้าดูเลยใครก็ช่วยเธอไม่ได้แล้วนะตื่นสิตื่นเจ้าหมู
4: อย่ามายุ่งนะหมูกำลังนอนโคลนเนี่ยก็เย็นสบายดีด้วยอ่ะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยตื่นมาอาบน้ำล้างตัวก็ได้นะแต่วันนี้ขอนอนก่อนแล้วกันนะ
3: โถ่ทำไมถึงเป็นหมูที่ขี้เกียจอย่างนี้นะตื่นสิเจ้าหมูตื่น
2: กว้างพยายามปลุกเจ้าหมูอยู่นานแต่ก็ไม่มีแววว่าจะตื่นเลยเวลาผ่านไปหลายวันโคลนที่เกาะตามตัวเจ้าหมูก็ค่อยๆแข็งตัวขึ้นและแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นโดยที่มันไม่รู้ตัว
4: ฮ่านอนหลับสบายจริงๆเลยฉันเนี่ยชอบหน้าฝนจริงๆเลยเนี่ยมันทำให้ฉันนอนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้แต่ชักหิวซะแล้วสิเออเราลุกขึ้นไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยมานอนต่อดีกว่า
2: เมื่อเจ้าหมูตั้งท่าจะลุกขึ้นทันใดนั้น
4: โอ้ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมมันขยับหัวไม่ขึ้นเลยแล้วนี่ทำไมมันมีโคลนมาเกาะแน่นท่วมตัวฉันเลยอะโอ้ยโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยโอ้ยขยับตัวไม่ได้เลยอะโอ้ยอุดอัดตายแล้วอะใครก็ได้ช่วยหมูด้วยช่วยหมูด้วยหมูไม่อยากเป็นหมูพิการช่วยทีด้วยเจ้ากวางเพื่อนรักช่วยหมูด้วยเฮ้ช่วยด้วย
3: เฮ้ยก็ฉันเตือนเธอตั้งแต่แรกแล้วอะเธอก็ไม่เชื่อฉันเองนี่นาบอกให้ทำความสะอาดบ้านก็ขี้เกียจบอกให้ลูกไปอาบน้ำก็ขี้เกียจอย่าขี้เกียจนะก็ต้องเจออย่างนี้แหละ
4: ช่วยฉันด้วยสิเจ้ากวางนะนะหมูขอร้องล่ะ
3: ใครก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกรอให้ฝนตกลงมาอีกครั้งก็แล้วกันน้ำฝนน่ะจะได้ช่วยชะล้างโคลนนี่ให้หลุดออกจากตัวเธอ
4: โอ้แล้วมันเมื่อไหร่ฝนถึงจะตกลงมาอีกล่ะ
3: ฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะนะคงอีกสัก 3-4 วันมั้ง
4: โอ้ยงั้นฉันก็คงต้องอึดอัดติดอยู่ในโคลนนี่อีกต้อง 3-4 วันอยู่เหรอโถ่ไม่น่าเป็นหมูที่ขี้เกียจเลยเรา
2: แล้วเจ้าหมูก็ต้องรออีก 3-4 วันจริงๆฝนจึงจะตกลงมาอีกครั้งมันต้องทนนอนตัวแข็งทื่อทนหิวอยู่อย่างนั้นจนมันให้สัญญากับตัวเองว่ามันจะไม่ขี้เกียจผลัดวันประกันพรุ่งแบบนี้อีกแล้ว

คุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นิณาพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดที่บ่อนทำลายชีวิตผู้คนและสังคมไทยพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งพลังของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทมอบแก่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เก็บไว้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนและนำดอกผลไปใช้ในกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งความสามัคคีและการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินทุนเล็กๆหากแต่เป็นพลังแห่งความรักความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีใช้ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเกราะป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติดวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้หยั่งรากลึกในหัวใจของคนไทยเป็นแสงแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็งน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงมุ่งมั่นให้ลูกทุกคนของแผ่นดินนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามกันทุกวันครับ17:00 น.ถึง19:00 น.นะครับมีหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาช่วงที่เตรียมไปฟังข่าวกันเมื่อกี้นี้แล้วก็เตรียมไปเคารพธงชาติกันด้วยก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยคุณจ่อยด้วยนะครับวันนี้ติดตามอยู่ใน TikTok ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่เกริ่นบอกไปเรื่องของรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ครับวันนี้เป็นวันแรกหมกคึกคักมากๆเลยวงเงิน 4,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุดคุณผู้ฟังอยู่ที่ 2.80% ต่อปีนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังตอนนี้ก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.นะครับได้เตรียมจำหน่ายเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2นะครับหลังจากที่ครั้งที่1โอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวนะครับเปิดขายแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็จะมีการเปิดขายนะครับโดยเริ่มวันนี้4 กันยายน 2569นะครับวงเงินเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็มีการแบ่งจำหน่ายออกมาผ่านทาง Wallet ด้วยนะครับแล้วก็มีสบม.นะครับบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยตรงเนี้ย 2,000 ล้านนะครับแล้วก็ผ่านบอล Connectแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านนะครับซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางเนี่ยก็บอกว่ามีดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแต่ว่าที่ต่างกันก็คือตรงรุ่นอายุครับรุ่นอายุ3ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือเรื่องของช่องทางวันจำหน่ายเรื่องของการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับแล้วก็วิธีจัดสรรเนี่ยนะฮะก็จะมีวิธีที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับก็คือเรื่องของการเปิดขายพันธบัตรออม plus นะครับครั้งที่2คือวงเงิน 4,000 ล้านวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับบรรยากาศก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยแบบรุ่นอายุ3ปีคุณผู้ฟังก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.80 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเราติดตามกันมาโดยตลอดครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้มีการชี้แจงนะครับกรณีเรื่องของผลการเพิกถอนการบรรจุนะฮะผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุนะฮะ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2568ที่ผ่านมาโดยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าการแถลงในวันนี้ครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆด้วยกันนะฮะช่วงก่อนเกิดเหตุทุจริตแล้วก็ช่วงหลังตรวจพบเจอทุจริตพร้อมแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยนะฮะโดยในช่วงแรกเมื่อต้นปี2567เนี่ยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างนะฮะในการจัดการสอบซึ่งก็มีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับกรณีสำคัญครับเรื่องของการปรับเพิ่มมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทั้งกระบวนการสอบเรื่องของไม่สามารถใช้สัญญาตัวเดิมได้ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการหารือไปยังกรมบัญชีกลางนะฮะแล้วก็ได้มีการนำไปสู่การยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยเดิมก็ขอเน้น ย้ำด้วยว่าการยกเลิกสัญญาไม่ได้เกิดจากคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือฝ่ายการเมืองอย่างที่มีการบิดเบือนกันนะครับแต่เป็นอำนาจของกสท.แล้วก็คณะกรรมการตามขั้นตอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงสำหรับมาตรการในการดำเนินงานต่อไปก็ได้กำหนดกรอบเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ฟังหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดนะครับให้กับ5หน่วยงานสำคัญสำคัญนะครับในการบังคับใช้กฎหมายส่งต่อไปยังปปช.นะครับปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาครับการแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยในงานจัดสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังด้วยรวมถึงการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือการชะลอการจ่ายค่างวดงานงวดสุดท้ายให้แก่มสว.ด้วยนะครับพร้อมกับการปรึกษาอัยการสูงสุดในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของ3งวดแรกที่จ่ายไปด้วยนะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ยังกล่าวต่อด้วยว่าในส่วนการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้จริงอย่างที่บอกว่าก็มีหลายคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจอ่านหนังสือเป็นผู้สุจริตในการสอบนะฮะทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่แล้วก็กลุ่มที่อยู่ในระหว่างการรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยก็จะเสนอทางด้านของการดำเนินการต่อไปด้วยในการปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นซึ่งคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับโปรเซสทั้งหมดเนี่ยก็จะเสร็จภายในตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งที่ว่างชัดเจนก็จะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในพฤศจิกายนนะครับเพื่อรักษาประโยชน์แล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจนะครับในการสอบจริงๆและเขามีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงโดยปิดท้ายนะฮะก็ขอยืนยันถึงความจริงจังแล้วก็ความตั้งใจของรัฐบาลครับในการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เน้นย้ำเรื่องความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตท่านบอกเลยว่าการทุจริตต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับโดยชี้แจงว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับก็จับตาตั้งแต่ต้นนะฮะเรื่องของการเปิดโปงขบวนการและที่สำคัญครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเดินหน้าเอาผิดวินัยแล้วก็อาญาถึงที่สุดเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้ที่สอบได้ตามความสามารถนะครับตามบัญชีเพื่อคืนความเป็นธรรมให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านก็เดินหน้าชูวิสัยทัศน์เรื่องท่องเที่ยวไทยตอนนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยปักหมุดมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยท่านก็ได้มีการปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อเรื่องวาระท่องเที่ยวไทยวิสัยทัศน์ใหม่ในการยกระดับรายได้เพิ่มประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ลดต้นทุนของธุรกิจโรงแรมไทยด้วยเทคโนโลยีครับในงานสำคัญนะฮะ Hotel Economics Forum 2026นะฮะก็มีผู้บริหารภาครัฐแล้วก็มีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็มีผู้ประกอบการโรงแรมนะฮะและก็การท่องเที่ยวเนี่ยเข้าร่วมอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันครับต้องบอกว่าไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ต้องให้ความสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับประเทศมากขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมา2568ประเทศไทยเราต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังเดาดูว่าประมาณกี่ล้านคน33ล้านคนเกือบ33ล้านคนในปีที่ผ่านมาปี68แล้วตรงนี้ครับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณตัวเลขกลมๆ 2.7 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะครับนี่คือตัวเลขจากการท่องเที่ยวนะครับ 2.7 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมานะ2568แต่โครงสร้างตลาดท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับขณะที่ตลาดจีนลดลงแต่ตลาดอินเดียและตลาดรัสเซีย เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยจะสังเกตเห็นว่าอินเดียเยอะนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็รัสเซียก็เติบโตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆด้วยจากการบริหารธุรกิจแบบเดิมครับก็ต้องเข้าสู่เรื่องของโฮเทลอีโคโนมิกส์นะฮะโดยการให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจแล้วก็เรื่องของความสำคัญเป้าหมายครับประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การแข่งขันในระหว่างโรงแรมในพื้นที่เดียวกันแต่ต้องมองครับเรื่องของการแข่งขันในระดับโลกเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็มีทางเลือกมากขึ้นนะฮะสามารถที่จะตอนนี้เดินทางไปไหนต่อไหนก็ได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับการยกระดับโรงแรมไทยให้สามารถที่จะแข่งขันจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างธุรกิจไทยทั้งระบบให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับจากทางสถานีก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวสำคัญที่ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังต่อเนื่องเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: จับประเด็น VIP
1: ติดตามกันต่อครับ 18:18 นาทีครับแน่นอนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวที่เป็นข้อซักถามครับแล้วก็มีข้อมูลที่ฝากมาจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายง่ายๆใกล้ๆตัวซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัววันนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณฟังได้ติดตามกันก็คือเรื่องกฎหมายมรดก อันนี้สำคัญนะครับหลายๆคนที่ติดตามข่าวอยู่มีกันอยู่แทบจะทุกวันเรื่องของมรดกต่างๆนะครับมีกี่ประเภทเรื่องของพินัยกรรมด้วยและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญเลยเรื่องของมรดกที่ดินตามข่าวกันอยู่ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันก็จะมีเรื่องนี้พูดถึงกันด้วยนะครับรวมถึงปัญหาเอายกตัวอย่างเช่นมีข้อซักถามมาจากคุณผู้ฟังบัญชีเงินฝากเมื่อเจ้าของบัญชีสมมตินะเมื่อเจ้าของบัญชีเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีเงินฝากเหลืออยู่ในบัญชีด้วยเอ๊อย่างนี้เนี่ยลูกหลานจะถือว่าเป็นมรดกไหมอย่างไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนด้วยดังนั้นครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่เราต้องรู้และควรรู้ด้วยวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.อมรพิกุลงามโชตนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคและท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาด้วยจะให้ข้อมูลความรู้ง่ายๆครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับผมดร.อมรครับ
1: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์เรื่องวันนี้ที่เราจะมาคุยกันให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันกฎหมายมรดกที่ทุกคนต้องรู้ครับดังนั้นก่อนอื่นเลยคำจำกัดความเบื้องต้นก่อนอาจารย์คำว่ามรดกนะครับหมายรวมถึงอะไรบ้างที่ต้องรู้ครับอาจารย์
9: คือกฎหมายมรดกเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1600เนี่ยก็บัญญัติไว้ว่ามรดกก็คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตายก็คือมีอยู่ก่อน
1: ครับ
9: รวมถึงเงินฝากที่ดินบ้านรถยนต์อุ้นพวกนี้ครับสิทธิการเช่าบางกรณีสิทธิเรื่องร้องหนี้สินและหนี้สินที่ผู้ตายขอไว้ด้วยนะครับครับผมรวมอย่างนี
1: ้ครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับที่จะได้รู้กันแล้วมรดกครับถูกแบ่งด้วยพินัยกรรมไหมครับอาจารย์หากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้สมมตินะครับเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
9: หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ต้องดำเนินก็คือตายาทโดยธรรมสามารถตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกันเองได
1: ้อืม
9: หากตกลงกันได้และไม่มีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานเช่นธนาคารหรือกรมที่ดินแต่หากมีข้อขัดแย้งหรือมีทรัพย์สินหลายรายการมีหนี้สินตายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาลทุกครั้งเลยครับ
1: อ๋อต้องยื่น
9: ต้องให้ศาล
1: ครับ
9: ต้องจบที่ศาลทุกครั้ง
1: ครับ
9: ครับ
1: ท่านในส่วนพินัยกรรมตอนนี้ครับเขาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับซึ่งการทำพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราควรมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
9: คือพินัยกรรมเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1655
1: ครับ
9: มีทั้งหมด5ประเภท1655มีทั้งหมด
1: 5ประเภทใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
9: ครับทั้งหมดก็คือ5ประเภทนี้ก็คือหมายความว่าพินัยกรรมที่ทำกันนะก็พินัยกรรมที่เขียนขึ้นทั้งฉบับผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งหมดทั้งสองฉบับห้ามพิมพ์ระบุวันเดือนปีและลงมือถือเพื่อลงรายมือชื่อแบบนี้ไม่ต้องมีพยานฮะแล้วก็พินัยกรรมที่ทำเป็นเอกสารเมืองผู้ทำพินัยกรรมไปแจ้งความประสงค์ต่อผู้อำนวยการเขตหรือท่านนายอำเภ
1: อ
9: พร้อมพยานสองคนให้เจ้าหน้าที่บันทึกและอ่านให้ฟังผมยกอย่างนี้พินัยกรรมที่ทำเป็นเอกสารลับขอยกตัวอย่างสำคัญอยู่นะผู้ทำพินัยกรรมเปิดประนึกตองลงลายมือชื่อมันมีที่มีอะไรเขาเรียกว่าภาพติดรอยประนึกนะครับแล้วนำไปแสดงต่อนายอำเภอผู้บริการเขตเพราะมีพยานสองคนเพื่อเจ้าหน้าที่ทำบันทึกไว้ผมยกอย่างคร่าวๆอย่างนี้แล้วก็พินัยกรรมที่สำคัญก็คือทำด้วยวาจามันมีปัญหาอยู่ครับพินัยกรรมที่ทำด้วยวาจาใช้เฉพาะกรณีพฤติการพิเศษอย่างเช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้จะถึงหรือมีสงครามอย่างนี้ครับไม่สามารถทำรูปแบบอื่นได้โดยต้องพูดต่อหน้าพยานสองคนและพยานต้องรีบไปแจ้งต่อนายอำเภอนะโดยเร็วเลยเขาเรียกว่ามันมีลำดับอยู่ครับผมก็อยากจะเรียกครับก็เวลา
1: อืม มาถึงอีกข้อนึงบ้างที่เรื่องลำดับของทายาทเห็นไหมเราจะมีทั้งละครต่างๆด้วยว่าใครจะมีสิทธิ์ลำดับไหนทายาทลำดับทายาทที่ต้องได้รับมรดกตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้เรียงลำดับกันนะครับใครจะมาก่อนมาหลังยังไงพ่อแม่ลูกสามีภรรยาอย่างเงี้ยครับอาจารย
9: ์เออมันปนัด
1: ใช่แล้วมีละครมากมายด้วยนะ
9: เยอะมากคือผมยกตัวอย่างมันมีข้อกฎหมาย
1: ครับ
9: ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1629เขาเรียกตาย

0: ไปตามขั้นตอนอย่างนี้อย่างเช่นผู้สืบสันดานไม่มีแล้วก็ตกบิดามารดาบิดามารดาเสียก็พี่น้องร่วมบิดามารดามาอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าตายก็มาพี่น้องร่วมบิดามาหรือมารดากันบางคนก็จะหลามหมดก็ตกไปตามนะครับครับผม
1: ก็จะเป็นตามลำดับที่ได้แนะนำกันในส่วนของผู้จัดการมรดกบ้างหลายคนบอกเอ๊ะผู้จัดการมรดกท่านคือใครผู้จัดการมรดกแล้วอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไรแล้วจำเป็นไหมฮะที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกในกรณีใดบ้างด้วยที่มีความจำเป็นครับ
0: โอ้การจัดการของเรื่องแบ่งมรดกนะเขาเรียกว่าการจัดการตามมรดกมันมีกฎหมายมาตรา134/1350เขาเรียกว่าในกรณีที่8เรื่องมรดกคือที่ถามผมมาว่าเรื่องจัดการเรื่องมรดกที่ตกค้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับฮัลโหลครับ
0: คือแปลงเขาเรียกกับผมยกตัวอย่างเลยนะสิทธิทางกฎหมายมีความจำเป็นตามกฎหมายแป้งมาตรา1349นะในกรณีที่ดินแบ่งแยกมาเดียวกันกฎหมายกำหนดให้แปลงที่อยู่ในที่สิทธิป่านที่ดินแปลงอื่นแบ่งแยกออกมาเพื่อออกสู่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะข้อแนะนำในการรวบรวมพินัยกรรมที่พูดกับผมมาเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในส่วนที่เป็นสนธิภาวะจำยอมหรือสาธารณะของบุคคลขั้นตอนการรวมถึงรางวัดที่แยกกระโดดเสียละครั้งเลย
1: ครับผม
0: แล้วบัญชีเงินฝากของผู้ตายก็ถือว่าเป็นมรดกนะถือว่าเป็นมรดก
1: แล้วเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยครับเรื่องบัญชีเงินฝากครับอาจารย์ที่มีข้อทักถามมาด้วยยังไงบ้างครับ
0: เ
1: ร
0: ื่องเงินฝาก
1: ครับ
0: บัญชีเงินฝากก็เป็นมรดกเกินในบัญชีธนาคารทั้งหมดของผู้ตายณวันที่เสียชีวิตถือเป็นทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดแก่ตายการต่อเงินนะลูกไม่นำเอทีเอ็มหรือไม่นำอะไรไปต่อสอนออกมาใช้ตามใจชอบหลังจากนั้นมันมีปัญหาครับอาจจะมีการผิดยักยอกอย่างเช่นผมก็ตายเสร็จเรารู้ว่าญาติเราตายเลยนะ
1: ครับ
0: แม่เราตายวันแต่ลูกเอรีบไปเลยเอาเลยอย่างนี้เข้าก็อายัดก็เขาเรียกว่าต้องนำหลักฐานมรบัตรวรรณบัตรและคำสั่งของศาลตั้งผู้การมรดก
1: ครับ
0: ไปติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีและจัดการแบ่งปันให้ถูกต้องเขาเรียกว่าคำจำกัดความของหนี้มรดก
1: ครับบางคนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของหนี้มรดกด้วยบางคนมีหนี้ติดมาด้วยอย่างเงี้ยเป็นอธิบายคำว่าหนี้ครับ
0: ผมอยากจะพูดเยอะเพราะปัญหาสังคมทุกวันนี้เกิดขึ้นมากคือบางครั้งเนี่ยไปสู้กันไปสู้กันมาบนศาลก็แพ้คือคดีเนี่ยเขาเรียกว่าพี่น้องกันต้องกันเรื่องมรดกเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องออก
2: เนี่ยจ
0: ะหนักเป็นเบาจะเบาเป็นหลุดต้องต่อยกันคนรักเข้ามาได้ที่แน่แนวทางชัดเจนต้องทนายต้องมีผู้เจ้าจานต้องอยู่ศาลก็ต้องไปแก้ถึงไม่ได้ก็ต้องนักสืบประเด็นก็ต้องไปแยกชัดเจนอยู่แล้วแต่ปัญหาบางทีก็มีผมก็ไม่ครับบางคนเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่ทุกคนพี่น้องพอเขาตายขึ้นมาหาว่าไม่ได้มรดกเรียกมรดกคืนหาว่านี่นะคุณบ้างอะไรมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงครับผม
1: ครับโดยท้ายที่สุดครับอาจารย์สรุปให้ฟังนิดหนึ่งกันละกันครับเรื่องนี้เรื่องของกฎหมายมรดกที่ทุกคนต้องรู้แล้วก็ทุกคนควรรู้ต้องอย่างไรบ้างครับในท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์
0: คือมันต้องมีคือรีบมรดกก็คือชนิดที่ผู้ตายและขอไว้ก่อนเสียชีวิตและยังจำไม่หมดเช่นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินผู้ส่วนบุคคลหรือหนี้การค้าอย่างกลไกชำระนี้ของผู้ตายจะต้องถูกชำระออกจากกองมรดกก่อนที่จะนำทรัพย์ที่เหลือไปแบ่งให้แก่ตายญาติหนี้ของพ่อแม่ลูกต้องชดใช้อย่างนี้หลักเกณฑ์คือลูกไม่ต้องนำเงินหรือทรัพย์สินของตัวของลูกไปชดใช้ที่พ่อแม่แต่มันมีหลักเกณฑ์ว่าลูกเนี่ยผู้รับมรดกเนี่ยมันได้เงินมาเท่าพ่อแม่ยกให้เราก็จะทำที่พ่อแม่ยกไม่

0: ไม่ต้องไปจากก็บางคนก็ไปเสียพอเราได้ผู้การมรดกเราได้ทรัพย์สินเมื่อเราได้มีอย่างนี้เราก็จ่ายตามนะเขาเรียกธรรมศาสตร์160นะถ้าเจ้ารับผิดก็ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตนได้รับเป็นอย่างนี้
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกราบขอบพระคุณดร.อมรพิกุลงามโชติครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันราชภาคและท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาด้วยครับอาจารย์ขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับในทุกๆวันแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆกันได้นะครับก็จะมีมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี105เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึงข้อความต่างๆที่ดำเนินการจัดการส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทุกข้อความเลยก็กำลังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอยู่เพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันนะครับในทุกๆวันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนว่าข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยบอกว่าในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนี่มีหลากหลายเรื่องราวครับข้อความจากคุณทีนะครับวันนี้ติดตามอยู่ที่จังหวัดพิจิตรด้วยครับฟังกันทั้งบ้านเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วด้วยบอกเสาร์อาทิตย์นี้จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวด้วยก็ถือโอกาสมาทักทายกันนะครับมาดูที่หนึ่งเรื่องครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของพลายสาลิกานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้มีการชี้แจงมาจากทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรณีนะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่บอกว่าเจ้าพลายสาลิกาช้างป่าชื่อดังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตล่าสุดครับบอลไปตรวจสอบมาให้เรียบร้อยนะครับในเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลชัดเจนยืนยันครับว่าเรื่องราวดังกล่าวที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพลายสาลิกานะครับช้างป่าชื่อดังที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตไม่เป็นความจริงพลายสาลิกายังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเลยสืบเนื่องครับเดี๋ยวต้องไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้ครับ4กันยายน2569เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเฝ้าระวังช้างป่าที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกครับได้มีการบันทึกเป็นภาพถ่ายของพลายสาลิกาครับขณะเดินทางนะฮะผ่านที่บริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์เพื่อเดินทางกลับเข้าสู่ผืนป่าธรรมชาติและน้องก็เตรียมตัวที่จะเข้าพักผ่อนภายในบริเวณวัดซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่พลายสาลิกาเนี่ยนอนเป็นประจำนะฮะก็จะใช้เวลาตรงนี้เป็นประจำเหตุการณ์ดังกล่าวครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อธิบายได้อย่างชัดเจนครับว่าพลายสาลิกายังคงปลอดภัยดีไม่ได้ประสบอุบัติเหตุตามที่มีการเสนอข่าวต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายชัยยาห้วยหงทองซึ่งท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็ได้เปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากที่ได้มีการรับรายงานในกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทางอุทยานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าแล้วก็ชุดสัตวแพทย์ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบทันทีครับซึ่งเราก็พบว่าพลายสาลิกายังคงมีชีวิตอยู่นะไม่ได้เสียชีวิตตามข่าวลือนะครับที่มีการปล่อยข่าวนะครับพลายสาลิกายังคงใช้ชีวิตแล้วก็หากินตามปกตินะครับขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสบายใจได้ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเข้ามาหาของกินในชุมชนใช่ไหมฮะที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วด้วยแล้วก็ออกมาหาของ ินในพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆแนวเขาใหญ่เราก็จะเห็นภาพข่าวกันบ่อยเลยทีเดียวนะครับประเด็นดังกล่าวครับต้องบอกว่าทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดก็ได้มีการบูรณาการกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแล้วก็ชุดเฝ้าระวังช้างป่าท้องถิ่นในการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่านะช้างป่าเนี่ยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยพร้อมกับให้คำแนะนำประชาชนด้วยเราจะเห็นคลิปบางทีก็ไปมีคนก็ไปปิ้นๆเนี่ยไปยั่วยุน้องที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับเขาก็มีการตื่นกลัวกันดังนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อท่านพบเห็นช้างป่าเพื่อลดปัญหาครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งตัวคนเองแล้วก็ตัวช้างด้วยสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางอุทยานก็ฝากวิงวอนมาว่าให้ประชาชนก็ต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ความตกใจด้วยยืนยันอีกครั้งครับว่าพลายสาลิกาตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ถูกไฟฟ้าช็อตหรือว่าเสียชีวิตตามที่เป็นข่าวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของปปท.นะครับตอนนี้เร่งนำร่องระบบติดตามการให้บริการนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า tracking system แล้วก็ระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการภาครัฐแบบโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจสำนักงานปปท.ครับโดยพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ในฐานะของท่านที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ครับเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัตินะครับตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณผู้ฟังครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและก็การสนับสนุนนะครับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐรวมถึงการอนุมัติอนุญาตและก็การให้บริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยไปสู่ระบบดิจิทัลนะฮะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวโดยสำนักงานปปท.ครับก็จะนำร่องนะครับการปฏิบัติงานผ่าน2กลุ่มใหญ่ๆมาดูกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพื้นที่ EEC นะครับหรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีจำนวน15สาขาก็จะใช้ระบบติดตามการให้บริการหรือว่า tracking system แล้วก็ระบบการอำนวยความสะดวกอื่นนะฮะโดยอิงการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวกแล้วก็เป็นต้นแบบด้วยส่วนอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับมีกว่า 2,852 แห่งแล้วก็มีกลุ่มองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ EEC ก็จะใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะครับเพื่อให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ครับลดการใช้ดุลยพินิจแล้วก็การเผชิญหน้าระหว่างผู้ขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตามเทศบาลตำบลบางเสร่ที่เป็นต้นแบบในการริเริ่มนะครับการพัฒนาและก็การปรับปรุงโดยการขับเคลื่อนระบบนี้ร่วมกันกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาตั้งแต่ต้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับแน่นอนเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับแต่หนึ่งในเรื่องสำคัญนะฮะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่ได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรล่าสุดครับก็มีภาพนะครับปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีทั้งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีนายกองเอกเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็นายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ท่านนะครับภาพก็เห็นในสื่อทุกๆสื่อท่านก็ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ที่จังหวัดยะลาทั้ง3รัฐมนตรีครับทั้งนายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ลงครับในช่วงของการประชุมครม.สัญจรนะครับลงไปตรวจเยี่ยมนะครับลงไปให้กำลังใจแล้วก็ลงไปมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญนะครับให้แก่สมาชิกนะฮะกองอาสา ารักษาดินแดนหรือว่าอสชุดคุ้มครองตำบลซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้าแต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดส่วนหน้าท่านบอกไม่ต้องมีพิธีรีตรองไม่ต้องมีการต้อนรับนะรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเข้าไปพบกำลังพลถึงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ท่านทั้ง3รัฐมนตรีลงไปเพื่อรับฟังปัญหาจริงๆเพื่อไปถามจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรนะมีอุปสรรคอะไรแล้วก็มีข้อเสนออะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลนะครับก็ลงไปนะครับประมาณ3จุดนะฮะ2ชั่วโมงนะครับซึ่งจากภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่าก็ลงไปจริงๆแล้วก็ลงไปช่วงกลางดึกด้วยโดยก็บอกว่าไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรนะครับทั้งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงไปนะครับทั้งจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลาเพื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจรวมถึงการมอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะฮะแก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอสชุดคุ้มครองตำบล นะฮะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้านะครับในพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจนะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ลงเอาไว้ในหลายๆเพจเลยทีเดียวก็เห็นภาพแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ติดตามกันนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆแล้วก็ติดตามได้นะครับครบถ้วนนะ02-276-9717แล้วก็02-276-9721พาไปที่จังหวัดตราดกันสักนิดหนึ่งพาไปเกาะช้างกันหน่อยคุณผู้ฟังวันหยุดเผื่อว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ลงพื้นที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับย้ำเรื่องสำคัญเลยคือศีล5ทำให้สังคมปกติสุขประชาชนสุขกายแล้วก็สบายใจโดยวันนี้ครับ4กันยายน2569นะครับต้องบอกว่าที่วัดคลองพร้าวอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับพระธรรมวชิระสุนทรนะครับรักษาการประธานกรรมการบริหารกลางพร้อมด้วยพระเทพสมุทรวัชราจารย์ประธานกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนกลางคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ครับไปตรวจเยี่ยมประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะครับโดยต้องบอกว่ามีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนายพิริยะฉันทดีโลกนายพิสูจน์รัตนวงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมีผู้นำท้องถิ่นนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะคุณครูมีน้องๆนักเรียนแล้วก็พุทธศาสนิกชนก็ให้การต้อนรับนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนายพิริยะฉันทดีโลกก็ได้กล่าวตอนหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจังหวัดตราดเนี่ยนะครับมีจำนวน7อำเภอ38ตำบล261หมู่บ้านนะฮะแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลเมือง1แห่งครับแล้วก็มีเทศบาลตำบล14แห่งนะฮะรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล28แห่งมีวัดคุณผู้ฟังเดาๆดูว่าเท่าไหร่151วัดนะครับคำขวัญของจังหวัดตราดครับก็คือเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำระกำแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาโดยการขับเคลื่อนโครงการเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของจังหวัดตราดนั้นนะครับทางจังหวัดตราดครับก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกายแล้วก็ฝ่ายธรรมยุทธ์เพื่อบูรณาการโครงการครับร่วมกันระหว่างวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะอำเภอทุกๆอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนและก็ทุกภาคส่วนครับที่มีการส่งเสริมให้วัดนะครับเป็นที่สัปปายะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมคนตราดนะครับให้รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะฮะให้มีเรื่องราวที่ดีขึ้นนะครับโดยการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตการประพฤติมิชอบแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่นส่งเสริมให้วัดครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาด้วยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจด้วยนะครับหลักการสำคัญครับทางพระพุทธศาสนาทำให้คนตราดเนี่ยเขาบอกว่ามีสุขกายสบายใจนะครับนั่นก็คือเขามีการขับเคลื่อนโครงการนะครับเรื่องของกิจกรรมสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอด้วยการสร้างทั้งสิ่งแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะที่เกื้อกูลต่อการอยู่อาศัยแล้วก็การนำหลัก5สอสอแรกคือสะอาดยิ่งสะดวกดีสะสางให้เสร็จสุขลักษณะแล้วก็การสร้างนิสัยมาปรับในการพัฒนาวัดนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆวันก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่วันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ครับเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆมาได้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีข่าวดีมาบอกกันด้วยคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปชมการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569ตอนสีดาครับล่าสุดครับวันนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้มีการเปิดตัวการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีครับตอนสีดาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังครับมาร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพลาดการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ความจงรักภักดีโดยวันนี้ครับทางด้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีการแถลงนะฮะเรื่องของการแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตครับโดยมีนายเมธินีบุรณสิริเป็นพิธีกรนำเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับซึ่งต้องบอกว่าการแสดงครั้งนี้ครับซึ่งเป็นการแสดงสำคัญมากๆเลยทีเดียวเป็นการแสดงเรื่องโขนนะฮะเป็นการเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่ประจำปี2569ตอนสีดาครับโดยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับกำหนดจัดการแสดงขึ้นนะฮะในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569จัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจึงต้องบอกว่าเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่นี่คือการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนะครับของประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพระองค์ท่านทรงวางรากฐานนะครับเอาไว้และที่สำคัญครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาและก็ต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็นับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยและเป็นความโชคดีของประเทศไทยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมครับและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติและก็ทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปนะครับดังนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของบัตรได้นะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-262-3456นะครับก็ลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงภาพเอาไว้นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องของการแถลงข่าวนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีและจะนำเรียนคุณผู้ฟังว่าโอ้โหเต็มทุกรอบนะฮะการแสดงโขนต้องบอกว่าเต็มทุกรอบจริงๆและที่สำคัญคือทั้งเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูกันแล้วก็เป็นแบบความภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวดังนั้นครับไม่อยากให้พลาดนะฮะเชิญชวนให้ไปชมกันครับโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครับ ดังนั้นเนี่ยนะฮะก็จะจัดการแสดงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะดังนั้นอีกเรื่องนึงนะครับทุกๆวันก็จะประชาสัมพันธ์กันเดือนหน้าแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยครับนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับเดือนนี้กันยาแล้วเดือนหน้า12ตุลาคมถึง18ตุลาคมจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับต้องบอกคุณผู้ฟังว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่โอกาสสำคัญในการต้อนรับผู้นำแล้วก็ผู้แทนจากนานาประเทศเท่านั้นครับแต่ตรงนี้คือเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะฮะของประเทศสู่สายตาชาวโลกครับจะได้รู้ว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเราจะได้ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาตินะฮะแสดงศักยภาพแล้วก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยครับในฐานะเจ้าภาพงานระดับโลกและที่สำคัญครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องบอกว่าในเดือนหน้าโอ้โหผู้นำระดับโลกก็จะเดินทางมาประชุมนะครับนี่คือการแสดงความพร้อมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นานาชาติได้สัมผัสถึงประเทศไทยทั้งในเรื่องของความงดงามสถานที่ท่องเที่ยวการต้อนรับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้รู้จักในระดับสากล นะครับตรงนี้สร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะฮะเรื่องของโอกาสธุรกิจเรื่องของภาคบริการการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่านี่คือการแสดงศักยภาพของประเทศไทยการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับย้ำเลยเรากำลังนับถอยหลังครับคุณผู้ฟังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับจะเกิดขึ้นเดือนหน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เราเตรียมต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้นำระดับโลกในเดือนหน้าด้วยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็แชร์ความเป็นไทยเหล่านี้ครับให้ทั่วโลกได้เห็นกันนะครับก็ฝากเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยคุณผู้ฟังครับในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งนึงรายการใหม่ครับต้องบอกว่าตื่นแต่เช้าเลยพรุ่งนี้ครับรัฐบาลชวนติดตามคุยกับครม.อนุทินโอ้โหต้องบอกว่ารายการนี้ไม่อยากให้พลาดเลยพรุ่งนี้ก็จะมีการออกอากาศนะครับทางหลายๆแพลตฟอร์มเลยทั้ง NBT นะครับทั้ง MCOT HD ทั้งททบ5นะครับแล้วก็ออนไลน์ก็เพจของกรมประชาสัมพันธ์NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้าด้วยพรุ่งนี้นะครับตื่นแต่เช้านะครับมาฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศของเรานะครับต้องบอกว่าเตรียมที่จะยกระดับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานอย่างทุ่มเทอย่างตั้งใจครับของคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับที่เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับคุยกับครม.อนุทินครับก็จะชวนรัฐมนตรีมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่พี่น้องประชาชนสนอกสนใจการเมืองเศรษฐกิจเรื่องปากท้องการกำหนดทิศทางนะฮะตลอดจนการขับเคลื่อนงานในแต่ละแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเอกนิติธันประภาสท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านประกรณ์นินประพันธ์นะฮะท่านทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจมากๆครับที่จะนำเสนอข้อมูลนะครับแบบที่เรียกว่าเป็นนโย บายที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้แล้วก็นำประโยชน์มาสู่คุณผู้ฟังโดยตรงนั้นนะฮะพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วย 9:05 นะครับทาง NBT เปิดได้เลยนะครับทาง MCOT HD แล้วก็ทางททบ5ออนไลน์ก็ได้ครับใครที่จะดูทางออนไลน์นะครับก็ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้า 9:05 พรุ่งนี้ครับเสาร์ที่5กันยายนนะครับก็ตื่นแต่เช้าติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับฝากคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะครับสวัสดีคุณพรศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมดดำในที่กำลังติดตามอยู่นะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลทุกเรื่องครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเพื่อที่จะนำสู่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นปิดท้ายครับไปติดตามภารกิจสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3ครับทับ2569นะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มุ่งยกระดับคุณภาพและก็ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่อัตลักษณ์ในระดับสากลมุ่งเพิ่มนะฮะทั้งมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลกด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ใจความเลยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์เน้นย้ำคือตอบโจทย์ครับเทรนด์ปัจจุบันของโลกยุคใหม่นะฮะแล้วก็เกิดการแข่งขันกันนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยั่งยืนท่านบอกว่าเตรียมครับจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มเติมด้วยอาทิเช่นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสแล้วก็ไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะทั้งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับให้มีความชัดเจนมีความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ออกใบรับรองได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแค่15วันในขณะเดียวกันครับก็ได้ผนึกกำลังกับเรื่องของการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยเรื่องอาหารแบบที่เชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายตรงนี้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยปิดท้ายครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เน้นย้ำด้วยว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับต้องไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้มาตรฐานเหล่านี้ครับเปรียบเสมือนคู่มือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่และสมาร์ทฟาร์เมอร์และที่สำคัญก็เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตแล้วก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวนะฮะติดตามกันได้ครับทุกวันเลยมาคุยข่าวกันซึ่งต้องบอกว่าทุกข่าวทุกเรื่องครับที่คัดสรรโดยทีมงานของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินหน้าครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะเสาร์ที่นี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกด้วยอย่างที่มันบอกนะฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวันแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า30%หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดการว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

0: ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
17: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
19: เหย
9: ียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะก็คือเรื่องราวที่กรมการค้าภายในค่ะเดินหน้ากระจายมังกรภาคใต้นะคะเพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับพ้นผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันนะคะพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยกระดับคุณภาพพ้นผลิตรองรับตลาดต่างประเทศนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยมังกรภาคใต้มีพ้นผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ139,300 96ตันนะคะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 93,293 ตันหรือร้อยละ67นะคะด้วยราคายังเผชิญแรงกดดันนะคะจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนนะคะแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกค่ะขณะนี้ดูดซับแล้วก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะคะเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางนะคะจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังรวมกับสายการบินเจ็ตแห้งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดนะคะโดยสนับสนุนการโลดกลองผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570นะคะพร้อมเปิดจุดรับซื้อมังกรเกรดโรงงานหรือว่าเบอร์ดำ8จุดนะคะในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็ปัตตานีนราธิวาสค่ะแล้วก็จัดลานประมูล3จุดค่ะในจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็แรงระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่นะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการข้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แรงยกระดับคุณภาพมังกรตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนค่ะซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และก็ช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจึงเป็นโอกาสสำคัญของมังคุดไทยค่ะในการที่จะขยายตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการ มีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
5: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใสนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าป ริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดและความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะ ได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนาธิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซายสุภานิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21 และ18-21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VARมาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1,250,000บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนาหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้ง

0: ากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิชคาดนาครายงาน
1: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
2: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่ณตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
1: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจิโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจิโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
6: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
7: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองในรางวัลพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีให้กับนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของพานแว่นฟ้านี้นะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรามานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าโดยสิริพรสวัยค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุค่ะสำหรับเรื่องความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้านี้จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่มั่นใจว่าไม่ใช่ก่อนหน้าเพราะผมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดี

ในเย็นวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวผมยืนเก๊ะๆกังๆหลบไอร้อนของแดดอยู่ใต้เสาโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายก้านใบบัวต้นหนึ่งบนทางเดินลอยฟ้าที่เชื่องห้ามสรรพสินค้าต่างๆกลางสี่แยกใจกลางเมืองที่ไหนสักแห่งภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาประติมากรรมรูปทรงก้านใบบัวครีบคลุมตลอดแนวทางเดินที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีบนพื้นทางเดินมีวงกลมสีเขียวสบายตาออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำที่ดูคล้ายใบบัวเรียงอยู่ตลอดแนวส่วนใจกลางทางเดินลอยฟ้านี้มีรูวงกลมขนาดใหญ่เปิดให้เห็นพื้นถนนด้านล่างในขณะที่ด้านบนมีรางรถไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านซึ่งถ้าหากมองลงมาจากบนนั้นบริเวณนี้ก็คงเหมือนใบบัวลอยอยู่ในสระแต่แทนที่จะมีฝูงปลาหรือว่ากบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝูงคนยืนชุมนุมกันอยู่แน่นขนาดใต้เสาคมไฟใบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายแนวสตรีทอาร์ตต้นนี้นอกจากผมแล้วที่อีกด้านหนึ่งของเสายังมีเด็กหนุ่มสองคนกำลังยืนฟังแกนนำพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกตั้งด้วยความสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจฟังอะไรมากนักเพราะว่าในใจผมตอนนี้กำลังกังวลถึงแต่แผลร้อนในที่บวมระบมอยู่ภายในปากดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณทยอยหดหายไปอย่างช้าๆส่วนผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปหรือว่าอาจจะพูดให้ชัดได้ว่าผมกำลังหลบแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมากกว่าจะพูดว่าผมกำลังยืนรอให้แดดหายใช่ผมคิดไม่ออกว่าตนเองมาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะไปที่ไหนต่อไปสายลมพัดเอื่อยมาเป็นระยะช่วยให้เหงื่อที่ไหลโซมอยู่เต็มหลังแห้งขึ้นมาบ้างเมื่อผมเหลือบตาขึ้นมองด้านบนเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารจากบรรยากาศโดยรอบดูถ้าฝนคงจะตกในอีกไม่ช้าขณะที่หูยังคงได้ยินเสียงพูดปลุกเร้าของแกนนำสลับกับเสียงปรบมือโห่ร้องดังอยู่เป็นระยะแต่สำหรับผมแล้วนั่นเป็นเพียงเสียงในความฝันเท่านั้นตอนนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ว่าผมเจ็บปากเพราะว่าแผลร้อนในเท่านั้นที่วิ่งวนเวียนอยู่ในใจผมยกมือขึ้นมากดริมฝีปากเพื่อให้แผลนั้นเบียดชิดกับฟันจนเลือดซึมออกมาความรู้สึกเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นสู่สมองนั่นแหละมือและใจที่กระวนกระวายจึงสงบลงไปบ้างก่อนหน้านี้ราว10นาทีระหว่างที่ผมกำลังเดินข้ามแยกเล็กๆที่ด้านล่างผมได้ยินเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้คนที่ด้านบนผมจึงเดินตามเสียงนี้มาระหว่างที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยผมพลันรู้สึกปวดหัวที่ด้านขวาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายกระตุกเต้นเป็นระยะๆแล้วจู่ๆผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินตามเสียงนี้มาเพื่ออะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ทหารยังขืนยืนอยู่แบบนี้ผมคงต้องเปียกฝนแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีกนานแต่ถ้าไปต่อผมจะไปไหนดีความคิดตอนนี้ของผมวนเวียนไปมาเหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเวลาผ่านไปอีกหลายนาทีในที่สุดผมก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลากเส้นความคิดในสมองออกจากวงกลมนั้นเพราะว่าถ้าผมมัวแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่ก็คงจะลังเลอยู่เช่นเดิมผมขยับเป้สะพายหลังให้กระชับตัวอีกครั้งจะเงื้อดูรอบบริเวณมองหาเส้นทางที่คนไม่เยอะเพื่อจะได้พาตัวเองลงไปสู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางไปต่อแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ตามทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่อีกด้านของเสาก็เอ่ยขึ้นเมื่อตาของเราประสานกันอย่างไม่ตั้งใจมีอะไรพวกผมช่วยหรือเปล่าครับลุงเพื่อนอีกคนของเขาจึงเหลียวหน้ามามองผมด้วยความสนใจผมยืนมองพวกเขาทั้งสองด้วยความสงสัยพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ผมจึงตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแต่เด็กหนุ่มทั้งสองซึ่งผมมารู้ชื่อภายหลังชื่ออะไรผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
เอาเป็นว่าผมจะเรียกคนตัวขาวที่ทักผมเป็นคนแรกว่าเอ็กส่วนอีกคนนึงหันมาทีหลังนั้นผมจะเรียกเขาว่าวายก็แล้วกันเมื่อกี้ผมเล่าไปถึงตอนไหนแล้วนะอ้อหลังจากที่ผมตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแทนที่จะเลิกสนใจพวกเขากลับพยายามชวนผมคุยถึงเรื่องต่างๆยังไม่ลดละเป็นต้นว่าความยุติธรรมนักโทษการเมืองสิทธิการต่อสู้ข้อเรียกร้องเสรีภาพอำนาจการปราบปรามสำนึกทางการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยใช่ใช่แล้วนี่แหละคือจุดหมายที่ผมคิดอยู่เมื่อตอนยืนกดแผ่ร้อนในอยู่เมื่อสักครู่นี้ด้วยความดีใจเหมือนเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์ผมจึงรีบพูดด้วยเสียงอันดังจนแทบจะกลายเป็นเสียงตะโกนเพื่อแข่งกับเสียงโห่ร้องที่ดังไปทั่วบริเวณผมอยากได้ประชาธิปไตยเด็กหนุ่มที่ผมแทนชื่อเขาด้วยตัววายชูนิ้วโป้งขึ้นอย่างชื่นชมพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงยิ้มแย้มพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากได้ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ผมอยากได้ประชาธิปไตยแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยที่อยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกันผมเข้าใจดีเรื่องที่นักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเพราะว่าถ้านักประชาธิปไตยไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะอยู่เป็นหลักให้นักประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยได้อย่างไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมแค่อยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ผลเด็กหนุ่มทั้งสองอมยิ้มหันไปมองหน้ากันก่อนที่จะพูดเสียงยันคางขึ้นพร้อมๆกันอยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราทั้งสามคนก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมากำแพงที่ถูกก่อขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยระหว่างผมและพวกเขาก็พังทลายลงระหว่างที่พวกเขาทั้งสองสารวนอยู่กับการหาเส้นทางและก็ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวัยเยาว์ที่ผ่านมาของผมให้ทั้งเอ็กแล้วก็วายฟังตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมเริ่มเรียกร้องสิทธิในการไว้ผมยาวเสรีภาพในการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนผมต้องการให้ยกเลิกประเพณีรับน้องระบบโซตัสรวมถึงการเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมาจากเผด็จการขณะที่เล่าหลายครั้งผมอดอมยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปข้อเรียกร้องหลายอย่างย้อนแย้งกับบริบทที่เป็นอยู่อย่างน่าขำอย่างเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ไว้ผมยาวไปโรงเรียนแต่เรากลับยอมตัดผมเกรียนเพื่อไปเรียนรอดอหรืออย่างตอนที่ขอเสรีภาพในการใส่ชุดไปเรียนได้ทุกแบบในบางทีเราต้องยังแอบวิจารณ์การแต่งตัวนักเรียนช่างศิลป์แต่ดันกลับไปอินชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรืออย่างที่ขุ่นข้องกับระบบโซตัสเพราะเห็นชัดถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาเราอยากยกเลิกประเพณีที่ถือศักดินาแต่หลายๆคราเราก่นด่ารุ่นน้องที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีค่าไม่มีครับไม่เห็นความร่วมมือเราเคยเข้าชื่อลงถนนเรียกร้องหานายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หลายครั้งหลายหนน่าสงสัยแล้วกลับพากันยอมเพราะอะไรนั่นสินะเพราะอะไรพูดมาถึงตรงนี้ความจำของผมก็เริ่มเลือนๆเสียแล้วสิแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ได้เอ่ยถามในรายละเอียดแต่จากสีหน้ายิ้มแย้มผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแล้วล่ะว่าผมเองก็มีหัวใจที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ผ่านการเรียกร้องมามากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าความคิดและสิ่งที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผิดไปซะทุกเรื่องมันผสมปนเประหว่างหลักการความคิดความเชื่อและยุคสมัยพวกเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างประณีตบรรจงผ่านเรื่องราวและก็เรื่องเล่าจากคนรุ่นผมรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะแต่งแต้มประชาธิปไตยให้งดงามได้อย่างที่คนรุ่นเขาต้องการและจะกลายเป็นเรื่องเล่าของอีกรุ่น
ที่ถ่ายทอดต่อไปสู่อีกรุ่นอย่างไม่รู้จบ

แต่ว่าขณะนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดของเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าฟังได้ทั้งหมดเพราะผมต้องรีบไปซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมแต่ความรู้สึกบอกให้ผมไปที่นั่นในเมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการเดินไปตามความรู้สึกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อีกเกือบ10นาทีต่อมาผมก็ฝ่าฝูงคนมาถึงด้านหนึ่งของทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนซึ่งน่าจะมีรถเมล์พาผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ที่บันไดขั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดกันฝนและก็ถือร่มไว้ในมือหรือว่าฝนตกผมไม่รอช้าถอดเป้สะพายหลังออกวางบนพื้นรูดซิปด้านบนออกทั้งสองข้างควานหาร่มพับที่อยู่ด้านในนอกจากร่มพับแล้วผมก็ยังเจอขวดน้ำหมวกแก๊ปแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงผมจึงหยิบขวดน้ำออกมาเปิดดื่มหยิบหมวกแก๊ปออกมาสวมแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาดูด้วยความสงสัยจะว่าเป็นของเด็กหนุ่มเอ็กซ์แล้วก็วายคงไม่ใช่เพราะไม่มีใครจับกระเป๋าสะพายของผมเลยสักครั้งครั้นจะถามพวกเขาทั้งสองให้แน่ชัดก็ไม่เห็นตัวแล้วคงจะพัดหลงกันระหว่างที่เดินมาผมจึงกดเล่นเครื่องบันทึกเสียงเพื่อฟังข้อความที่บันทึกอยู่ในนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของผมเอง

ผมจำได้แล้วผมออกมาตามหาลูกสาวของผมผมต้องรีบไปหาลูกอาจไม่ใช่ที่นี่น่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยความรู้สึกบอกแบบนั้นผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่รอช้าพยายามเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนอีกครั้งจนสามารถลงไปถึงด้านล่างบนถนนตอนนี้คราคร่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างกำลังสารวนใช้เศษผ้าเท่าที่พอจะหาได้มาปิดปากแล้วก็จมูกและเตรียมร่มกางพร้อมอยู่ในมือขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภายใต้ชุดรัดกุมสีดำมือกำกระบองแล้วก็โล่ตั้งแถวหน้ากระดานห่างออกไปไกลประมาณ200เมตรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเขม็งเกลียวมากขึ้นทุกขณะความรุนแรงไม่อาจแก้ไขอะไรผมเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ของประโยคนี้ได้อย่างดีที่สุดในใจของผมตอนนี้รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศโดยรอบผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียและมันก็ทำร้ายทุกฝ่ายทั้งคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบแล้วก็คุ้นเคยผมตั้งใจจะไปขอร้องให้พวกเขาถอยไปอีกสักหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายเมื่อผมเดินใกล้เข้าไปมากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แถวด้านหน้าทำสีหน้าแปลกใจแล้วก็หันไปพูดคุยซุบซิบเมื่อเห็นผมอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ในแถวด้านหลังท่ามกลางเสียงโห่ร้องอึกกระทึกของผู้คนโดยรอบพี่แก้วมาทำอะไรตรงเนี้ยนี่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบอะไรความรู้สึกเจ็บปวดก็จู่โจมที่ศีรษะด้านขวาของผมอย่างฉับพลันขณะที่กล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายก็กระตุกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ทำไมผมจึงมายืนประจันหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโดยลำพังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสายฝนก็พลั่งพรมลงมาอย่างไม่มีปีมิครุยพร้อมกับเสียงโห่ร้องของผู้คนรอบบริเวณผมยกมือทั้งสองขึ้นรองรับหยาดน้ำฝนด้วยความประหลาดใจแทนที่จะเป็นน้ำฝนเย็นใสที่มันช่วยชโลมใจของผู้คนให้เย็นลงผมกลับรู้สึกถึงความแสบคันของผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำฝนสีฟ้าแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝนโบกขรพัดที่มีสีแดงดังเท้านกพิราบที่ผู้ใดไม่ได้ปรารถนาจะให้เปียกกายแล้วแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้เปียกซึ่งได้กล่าวขานกันว่าเคยตกในสมัยพุทธกาลและนี่ก็ย่อมไม่ใช่ฝนสีแดงที่ย้อมเสื้อผ้าสีขาวกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับเมื่อครั้งตกในรัฐเกรละเมืองทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและนี่ก็เป็นน้ำแรงดันสูงที่มีส่วนผสมของสารเคมีสีฟ้าหรือว่าสารเมทิลไวโอเลตทูบีและก็แก๊สน้ำตามันพร่างพรมลงมาเพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปบรรยากาศโดยรอบบริเวณตอนนี้เต็มไปด้วยความชุลมุนและแล้วเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมกับกระสุนยางที่ถูกปล่อยออกมาจากลำกล้องความวุ่นวายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผมถูกกระแทกชนแล้วก็ลากออกไปที่ด้านข้างของถนนขณะเดียวกันที่ผมก้มตัวลงนั่งตามสัญชาตญาณมือทั้งสองก็พยายามล้วงหาน้ำเปล่าในกระเป๋าสะพายเพื่อชะล้างความแสบคันออกจากหน้าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาสวมกอดผมไม่แน่นแล้วซุ้มเสียงที่ผมเฝ้ารอมาตลอดทั้งวันก็ดังขึ้น

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนแรนต์หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวิตหรือออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายไปลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลย

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ค่ะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
9: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายสติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบรูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชุติการลามาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายเราก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้า
เราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊ง

หอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทาน Neater นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี้ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่ก็ต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิต
แต่อย่าสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกนี้ก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การป ลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า Camping Out ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเอาแถมอภัยภูเบศรเข้าไปด้วยนะครับเอาใครเดินทางอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางมักจะมีอุบัติเหตุการจราจรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีฝนฟ้าก็ยังมีตกกรมอุตุเตือนในช่วงนี้ 3-4 วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยนะครับสุขภาพสำคัญมากนะดูแลให้ดีครับอย่าให้อ่อนแอได้ถ้าอ่อนแอได้นี่เดี๋ยวไข้หวัดตอนนี้ระบาดอยู่เยอะทั้งโควิด-19ทั้งไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไข้หวัดธรรมดาก็ยังมีอยู่นะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจครับคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับคนขยันของเรานะ เชิญครับค่ำคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรควูบค่ะ
2: โอ้โห
3: เคยเป็นไหมคะโรควูบ
2: เคยครับอาจารย์
3: อ๋อเหรอคะคุณมาลงก็เคยเป็นเหรอคะ
2: เคยวูบไปเป็นลมอะครับเป็นลม
3: แล้วเป็นอะไรไหมคะ
2: ก็ดีชะบุญที่ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ามันเป็นลมไปเล่นกีฬาไปแข่งแบดแล้วอากาศมันร้อนแล้วเราก็อดนอนไปอดนอนไปด้วยไปแข่งกีฬาอากาศร้อนด้วยแล้วก็วูบล้มแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ฟุบลงไปเลยครับ
3: ค
2: ่
3: ะก็
2: เป็นวูบอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้วูบแบบเป็นลม
3: ก็คือรูปเหมือนกันนะคะคือพอดีตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่สนิทหรอกแต่ว่าแกเกษียณไปนานแล้วเขาบอกว่าแกเสียชีวิตเพราะว่าวูบแล้วก็จมน้ำ
2: อันนี้
3: คือเขาว่ากันมานะเพราะว่าแกก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
2: วูบแล้วอยู่ในน้ำด้วยนี่ช่วยเหลือยากเลยเนาะ
3: เหมือนจมน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆเองนะคะ
2: พอวูบไปแล้วไงแล้วไม่มีคนเห็นถ้าไม่มีคนเห็นก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะครับ
3: ค่ะตัวเองก็เคยวูบเหมือนกัน
2: เหรอฮะครับผม
3: ใช่ตอนตื่นนอนก็
2: ยังไงฮะ
3: อันนี้นานมาแล้วน่าจะปีที่แล้วก็คือ
2: แบบเพิ่งปีที่แล้วเองอาจารย์
3: นานหรือว่านานแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นตอนตื่นก็คือลุกจากที่นอนแล้วก็
2: วูบเลย
3: คือไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไปฉีดพวกไอ้น้ำยาดันฝุ่นที่พื้นเยอะ
2: แต่วูบ กับลื่นมันความรู้สึกคนละอย่างนะอาจารย์
3: มันเหมือนเราใช่มันเหมือนวูบด้วยแล้วพื้นมันลื่นด้วย
2: โอเค
3: แล้วก็ขึ้นลุกขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าอาการวูบเนี่ยมันเป็นการสูญเสียความรู้สึกตัวชั่วขณะ
2: ใช่
3: แล้วก็รวมถึงสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
3: เออแต่ว่ามันก็สามารถกลับมาได้เองอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะวูบมันคือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะคะ
2: ค
3: ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแบบ
2: ใช่
3: ลดลงชั่วขณะนะคะทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่
2: วคราว
3: แล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะมีการอ่อนแรงลงชั่วคราวก็ล้มลงได้นะคะ
2: ใช่
3: แล้วก็บางคนเนี่ยเกิดมาจากหูชั้นใน ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็วูบได้ค่ะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการวูบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าวูบจนหมดสติไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงแต่เป็นบ่อยมากเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะก็จะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดจากพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได
2: ้อันนี้จะน่ากลัวแล้วนี่จะน่ากลัว
3: ใช่ก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งมันมีการศึกษาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์สถิติคนที่เป็นลมหมดสติเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเพศชายที่อายุเยอะๆเกิน60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มักจะพบบ่อยในคนกลุ่มนี้ว่าอาจจะวูบหมดสติที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจแต่ไม่เสมอไปอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงสถิติว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันมีอาการทางหัวใจที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าวูบเนี่ยบางทีก็มาจากโรคทางหลอดเลือดสมองได้คือไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็นเกี่ยวกับทางสมองเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าพวกลมชักบางชนิดเนี่ยมันมีอาการที่ลักษณะว่าวูบไปแป๊บหนึ่งได้นะคะแล้วก็ที่เจอบ่อยๆเลยในผู้สูงอายุก็คือความดันโลหิตต่ำนะคะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทางเช่นเวลาลุกจากที่นอนอย่างเงี้ยลุกมาเข้าห้องน้ำดึกๆลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือบางคนจะมีอาการวูบแป๊บหนึ่งซึ่งมักจะเจอว่าเป็นอาจจะเป็นตัวความดันโลหิตเองที่ต่ำหรือเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นคนไข้อาจจะได้ยาลดความดันที่มากเกินกำลังร่างกายนะคะแล้วก็ยาลดความดันบางตัวเช่นพวกยาต่อมลูกหมากโตพวกตระกูลด็อกซาโซซินพวกเนี้ยนะคะมันมักจะทำให้มีรายงานเรื่องความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าบ่อยๆ
2: โอ้ครับครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับครับ
3: ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อวัดความดันขณะพักนะนั่งพักดีๆวัดเนี่ยความดันตัวบนไม่ควรจะต่ำกว่า90แล้วก็ความดันตัวล่างเนี่ยที่เป็นขณะหัวใจคลายตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60นะคะคือบางคนอาจจะตัวบนเกิน90แต่ตัวล่างค่อนต่ำแล้วมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมจะวูบบ่อยๆอันนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาปรับลดยาให
2: ้
3: ค่ะมันอาจจะมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าให้บันทึกค่าความดันสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนไปเจอแพทย์อาจจะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปยืนยันผลเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดความดันเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกับสถิติเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเอาไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมีเรื่องของอดนอนอดน้ำอดอาหารตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ความดันมันแปรผันแปรปรวนได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ายาที่กินอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เอาตามที่หมอเขาพิจารณาเลยนะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้ที่เจอได้บ่อยๆเลยของอาการวูบเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะหักโหมทำงานมากเกินหรือว่าออกกำลังกายมากเกินกำลังร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคุณหมอที่อายุเยอะอีกคนนึงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็วูบตอนแบบแล้วก็เสียชีวิตจากการแบบขณะออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ชายอายุเยอะเหมือนกันเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบคนอายุเยอะนะคะแล้วก็อาการวูบเนี่ยบางทีมันเกิดจากเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานผิดปกติทำให้ความดันมันตกหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงพอความดันโลหิตความดันเลือดมันตกหรือว่าหัวใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือด ไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะคะก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดตามหลังเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นหลังไอจามแรงๆนะคะหรือว่าเบ่งถ่ายแรงๆนะคะยืนนานๆในที่แออัดคนเยอะๆอากาศร้อนๆ นะคะหรือว่าบางคนกลัวเห็นเลือดเจาะเลือดอย่างนี้แล้วก็วูบจะเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะความกลัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเสียเลือดนะคะการขาดน้ำนะเลือดก็คือน้ำหรือว่าไม่ได้เสียเลือดแต่ว่าร่างกายแบบขาดน้ำอาจจะไปเหงื่อออกเล่นกีฬาหรือว่าทำงานกลางแจ้งตากแดดนานก็วูบได้นะคะหรือว่าเสียเลือดเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงที่มีประจำเดือนนะเลือดมามากนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มีเลือดออกซิบๆอยู่ตลอดเวลาเช่นลิสีดวงทวารหนักแบบชนิดที่มีเลือดออกนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะแบบชนิดที่แบบมีเลือดออกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ร่างกายมันเลือดเกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการของน้ำตาลตกนะคะน้ำตาลตกเนี่ยอาจจะเกิดจากเรากินน้อยนะคะใช้กำลังร่างกายเยอะ
2: แต่
3: ที่เจอบ่อยๆคือคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานแล้วเหมือนกับว่ามันเกินกำลังร่างกายอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือช่วงนั้นกินไม่ได้เลยแต่ยังกินยาเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งยาอินซูลินแบบฉีดหรือว่ายาเบาหวานตัวชนิดที่กินก่อนอาหารเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดอาการวูบได้ถ้าเกิดมันมากเกินกำลังร่างกายหรือว่าคนไข้ฉีดยากินยาแล้วไม่กินข้าวตามเวลาที่ยามันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมงแบบปล่อยทิ้งเวลานานเกินคือกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วไม่กินข้าวรองรับฤทธิ์ยาอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลมันก็จะตกเกินก็จะวูบได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาการวูบเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็อาจจะจมน้ำนะคะขับรถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือทำงานใกล้เครื่องจักรก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บอันตรายตกลงมาจากที่สูงอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บางรายอาจจะมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะซึ่งพอผู้สูงอายุกระดูกหักเนี่ยถ้าไปหักส่วนที่มันทำใหเขาติดเตียงเช่นกระดูกสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตหรือว่าอายุไขมันจะสั้นลงนะคะซึ่งคนที่วูบบ่อยๆเนี่ยบางทีต้องไปตรวจจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้เรื่อยๆว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะทีนี้การแสดงของวูบเนี่ยก็คืออาจจะแบบเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงตัวไม่อยู่ล้มไปกับพื้นชั่วขณะนะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อออกที่ใบหน้ามีเกรงมือเกรงเท้าแล้วแต่คนนะคะ
2: uh-huh.
3: หรือว่าจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่เราแบบวูบไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ 2-3 วิไปจนถึงหลัก1นาที2 3ถึง5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยคือหมายความว่าถ้าร่างกายมันมีปัญหาเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้ทันคือมันก็จะรีบส่งเลือดส่งอะไรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยมักจะมีอาการเขาเรียกว่าก่อนจะวูบเนี่ยบางคนจะมีอาการนำมาก่อนมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกวิวเหมือนจะวูบแล้วจะเป็นลมละวิวคงเคลงนะคะ ตาผ้านะคะเห็นแสงแบบว่าเป็นขาวล้วนหรือดำมืดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นชื้นปลายมือปลายเท้าเย็นเงี้ยนะคะทีนี้อาการวูบที่ควรจะรีบไปพบแพทย์คือวูบแล้วแบบหมดสติไปนานเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศีรษะกระแทกพื้นนะคะหรือว่าวูบแล้วชักหรือว่าวูบร่วมกับอาการที่เป็นลักษณะของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อแตกตัวเย็นอย่างเงี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตอนนั้นเลยหรือว่าวูบแล้วตื่นมาปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งคนไข้เองเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเจอหมอไหมไม่ใช่แบบตื่นมาปกติแล้วก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยคือต้องดูตัวเองว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะท
2: ี
3: นี้เวลาพูดเนี่ยคือเอาฟังไว้ละกันแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สติตอนนั้นแต่ว่าถ้าทำได้คือมันต้องหาที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราหน้ามืดวูบจะเป็นลมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะล้มแข้งขาหักบาดเจ็บได้นะคะก็คือถ้ามันพอมีสติเริ่มแบบวิ้งวิ้งคงคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบหาที่นั่งที่อะไรดีๆละนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็คือยกขาสูงหน่อยนะคะประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเพื่อให้นอนราบแล้วก็ยกขาสูงเพื่อให้เลือดเนี่ยมันกลับไปที่สมอง ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสูดลมหายใจช่วยด้วยนะคะช้าๆลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นการคลายระบบประสาทนะคะให้มันผ่อนคลายขึ้นนะคนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะนวดบีบนวดมืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อไปออกกำลังกายแล้วอยู่ระวูบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้มีส่วนช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเลือดเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีอาการรุนแรงหรือว่าเราแบบตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกวักมือหรือว่ารีบโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการบ่อยๆหรือว่าสังเกตตัวเองว่าวันนี้แบบลักษณะไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มัน
2: เสี่ยง
3: ใช่ค่ะเช่น

0: าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าคนที่มีอาการวูบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆวันนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็คุมค่าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยไอ้โรควูบเนี่ยมันก็คือโรคลมอย่างนึงนะก็คือวูบมันก็คือจะเป็นลมแหละนะคะซึ่งลมในร่างกายคล้ายๆกับว่ามันพัดวูบนึงอ่ะมันเหมือนลมมันพัดวูบนึงมันอาจจะพัดตีขึ้นข้างบนแล้วทำให้เราแบบเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลมในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลมหลายจุดในร่างกายพัดขึ้นพัดลงฮัทไทวาตะนะคะฮัทไทก็คือหัวใจลมที่หัวใจอะไรเงี้ยหรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนติดขัดหรือว่าลมในช่องท้องซึ่งเป็นช่องกวงใหญ่อะก็มีผลอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพักผ่อนน้อยนะคะคอบ่าไหล่ตึงท้องผูกนะคะไปกินชานมเย็นๆใส่น้ำแข็งเนี่ยคือจะเป็นลมเลยอะคือหมายความว่ามันจะวิวพุ่งมงของคิดคือถ้ามันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะย
1: ิ่
0: งก่อนจะมีประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยคือถ้ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นลมเหมือนกันจะวูบๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับหลายๆอย่างก็คืออย่าให้ท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเกิดลมในลำไส้ซึ่งมันจะพัดแปรปวนขึ้นมาสู่เบื้องบนศีรษะเราได้นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นนมเย็นๆอย่างเงี้ย จริงๆตัวเองก็รู้ว่ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องกินของลิตรอุ่นแบบเข้าไปร่วมอ่ะคือหมายความว่าอาหารมื้อนั้นก็ต้องเป็นน้ำแกงร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรานั่งทำงานกับหน้าจอคอมอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้คอบ่าไหล่ตึงเลือดลมมันก็เหมือนไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีถ้าคอมันตึงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งนิ่งๆลมมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะนะคะท
1: ี
0: นี้ยาพื้นฐานที่ทางแผนไทยเขาใช้ก็คือพวกตระกูลยาหอมนะคะอย่างในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเองใช้ยาหอมบ่อยมากเพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นหรือเปล่าคือมันก็จะวิวโคงเค็งๆอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาหอมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้สารพัดนึกเนาะคือถ้าเราดูแล้วอาการเราหนักเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละไปพบหมอว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นที่หัวใจความดันเบาหวานอะไรมันก็น้ำตาลก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นน่ะนะคะแต่ทีนี้ยาหอมเนี่ยจริงๆทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นยาแบบช่วยชีวิตตัวหนึ่งเลยเป็นยาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาหอมที่เหมาะสำหรับคนจะเป็นลมอ่ะคิดว่าเป็นยาหอมนวโกฏนะคะยาหอมนวโกฏจากหลักฐานทั้งหมดที่ตัวเองศึกษามานะคะคือยาหอมเนี่ยมันเบสยาเนี่ยคือยาตัวยาส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันแหละก็คือเป็นพวกเกสรดอกไม้โกดเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยาแบบปรับลมให้เข้าที่เข้าทางอะค่ะ
1: ค
0: แต่ทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะลดสุ ขุมอะคือไม่ได้เย็นโดดหรือว่าร้อนโดดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือแต่ว่าใน4ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันก็จะมี2ตำรับที่เป็นแบบติดไปทางเย็นก็คือเทพจิตกับ
1: ทิพโอสถครับ
0: ค่ะกับติดไปทางอุ่นก็คือนวโกฏกับอินทจักรนะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่ายาหอมนวโกฏเหมาะสำหรับคนจะเป็นลมคือมันมีการศึกษาวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้นวะเนี่ยมันแปลว่า9นะคะคือตำรับยาหอมนวโกฏเนี่ยจะมีตัวยาทั้งหมดเนี่ย54ชนิดนะคะอยู่ในตำรับแต่ว่าตัวยาหลักเนี่ยสัดส่วนที่เยอะเนี่ยก็คือโกฏ
1: ทั้ง9
0: 9ชนิดโกดคือสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบคือกดซอโกดหัวบัวกดเชียงกดขมเหลากดจุฬาลัมพากดกระดูกกดกันพากดปุงปลากดชะดาบางสีอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ือจำได้ไม่หมดตัวเองก็จำได้ไม่หมดนะคะซึ่งโกดพวกเนี้ยในตำรับเนี้ยมันจะติดไปทางเผ็ดร้อนซะส่วนใหญ่นะค ืออย่างโกรธจุฬาลัมพาโกรธหัวบัวพวกเนี้ยนะคะแล้วก็

0: กรดทั้ง9ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการแก้หน้ามืดตาลายนะคะแก้ลมวิงเวียนแก้ลมในกองธาตุกองธาตุก็คือร่างกายขันของเราเนี่ยนะคะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแก้ลมในกองธาตุร่างกายเหล่านี้นะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็นวโกรธเนี่ยมีกรด9ชนิดแล้วก็มีเทียน9ชนิด
1: โอ้
0: แต่ไม่ใช่หมายความว่าตำรับอื่นไม่มีนะตำรับอื่นก็มีกรดมีเทียนเหมือนกันแต่ว่าเราขอลงรายละเอียดตำรับนี้ก่อนนะคะเทียนทั้ง9หรือว่านวเทียนนะคะก็คือเทียนดำเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนยวธานีเทียนสัตบุตรเทียนเกตหอยเทียนตากบซึ่งสมุนไพรที่เป็นตระกูลเทียนเนี่ยมันก็เป็นตัวแก้ลมนะคะบำรุงธาตุโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะคะลมในลำไส้ซึ่งลมในลำไส้เนี่ยเป็นตัวการที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญเลยที่มันทำให้เกิดอาการลมขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากมีพิกัดนวโกรธนวเทียนแล้วก็ยังมีพิกัดเบญจกูลเบญจกูลเนี่ยเป็นพิกัดยาร้อนนะคะมันเลยทำให้ยาหอมนวโกรธเนี่ยเป็นยาหอมสุขุมอุ่นนะคะก็คือติดไปทางร้อนเพราะว่าสัดส่วนเบญจกูลก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าเบญจกูลเนี่ยก็เป็นยาปรับธาตุให้ปกติสมดุลนะคะแล้วก็เป็นตัวยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ก็จะประกอบไปด้วยเบญจคือ5อย่างคือเง่าขิงแห้งดอกดีปีรากเจตมูลเพิงแดงเถาสักขาแล้วก็รากชะพลูนะคะคือติดไปทางอุ่นร้อนแล้วก็เบตยาหอมนวโกรธก็ยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5หรือเบญจเกสรก็คือเกสรบัวหลวงดอกบุญนาคพิกุลสารพีดอกมะลินะพิกุลบุญนาคสารพีดอกมะลิบัวหลวงนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีพิกัดดอกไม้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ตำรับเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงจิตทำให้หัวใจมันคลายความร้อนแล้วก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าพิกัดเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมประสาทที่คุมการเต้นของหัวใจคือระบบหัวใจเรามีประสาทมีระบบประสาทของหัวใจในการคุมการเต้นนะคะให้เต้นสม่ำเสมอเพราะนั้นก็จะแก้อาการใจหวิวใจสั่นได้นะคะแล้วก็นวโกรธเนี่ยมีตัวยาบำรุงหัวใจตัวอื่นก็คือหัวแห้วหมูลูกจันดอกจันรากแฝดหอมนะคะเปลือกต้นสมุนแหวงพวกนี้แก้ลมใจสั่นตามทำพีโบราณนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือไม้กฤษณา
1: oh.
0: แต่ไม้กฤษณาเนี่ยมีอยู่ในยาหอมเก
1: ือ
0: บทุกสูตรเลยค่ะ มันจะเป็นตัวบำรุงโลหิตในหัวใจไม่ใช่บำรุงโลหิตหรือไม่ใช่บำรุงหัวใจนะคะในคัมภีร์จะบอกว่าบำรุงโลหิตที่อยู่ในหัวใจ
1: oh.
0: ก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
1: เลือดที่เลี้ยงหัวใจเออครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูตำรับยาโบราณของทางอายุรเวทนะคะหรือว่าทางหลายๆประเทศที่เป็นยาพื้นบ้านของในแถบเอเชียเนี่ยเขามักจะใส่ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นยาบำรุงหัวใจใช้กระตุ้นหัวใจคือให้มีเรี่ยวมีแรงคือคำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแบบอันตรายนะคือยาพวกนี้เขาจะใส่มานิดเดียวเพราะว่าทั้งตำรับมันมี50กว่าตัวเนาะมันก็จะแต่อย่างละนิดละหน่อยมันก็จะแบบเป็นยากระตุ้นหัวใจอ่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าขยายทางเดินหายใจให้ปอดอ่ะมันฟอกเลือดได้ดีได้เร็วนะคะเพราะว่าโลหิตที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าปอดมันฟอกได้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตำราโบราณเขาเรียกว่าหน้าเขียวตาเขียว คือปอดคือเลือดเลี้ยงไปปอดไปฟอกไม่ทันแล้วก็หัวใจก็สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้ามืดตามัวเกี่ยวคำได้อะไรเงี้ยน ะคะแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยเขามีการศึกษาตำรับยา2ตำรับก็คือนวโกฏกับอินทจักรในหนูแล้วเขาพบว่าตัวนวโกฏเนี่ยเพิ่มความดันช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยได้มากแล้วก็ได้นานกว่ายาหอมอินทจักรแล้วก็เร็วกว่าด้วยก็คือความดันเลือดเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่5นาทีของยาหอมนวโกฏนะคะในหนูนะแต่ยาหอมอินทจักรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีความดันเลือดถึงจะเพิ่ม
1: ครับ
0: ซึ่งเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มสูงทําให้ความดันโลหิตทะลุปลอดแตกเลยนะคะคือเพิ่มเนี่ยคือทําให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นเพราะเขามีการเขาเรียกว่าเหมือนทายาหรือฉีดยาหอมอ่ะที่ผิวหลอดเลือดผิวหลอดเลือดที่ผิวสมองของหนูด้วยคือเอามาพิสูจน์แบบนั้นเลยว่ามันสามารถที่จะขยายเส้นเลือดแดงที่ผิวสมองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนวโกฏเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคนที่แบบเป็นลมหมดสติเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าหาอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าดูรุนแรงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ที่แล้วก็นวโกฏเนี่ยยังมีการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับด้วยแต่ว่าการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่าเทพจิตคือเทพจิตมีจำนวนการศึกษาประมาณสัก 3-5 ฉบับเกี่ยวกับนอนไม่หลับแต่ว่านวโกฏเนี่ยมีมาฉบับหนึ่งนะคะเทียบกับตัวตำรับสุขสายาธสุขสายาธก็คือตำรับที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมซึ่งใช้ในเรื่องของนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งได้นวโกฏคนไข้กลุ่มหนึ่งได้สุขสายาธเนี่ยเมื่อติดตามคะแนนการนอนหลับเขาก็จะมีการวัดแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือกินไป2สัปดาห์วันละ 1,000 มิลลิกรัมก่อนนอนคือถ้าเป็นยาหอมก็ประมาณ1กรัมอ่ะแหละก็ประมาณสักครึ่งช้อนชา โดยประมาณ
1: ครับ
0: เขาพบว่าคะแนนการนอนหลับของนวโกฏเนี่ยดีกว่าตัวสุขสายาธ
1: oh,
0: นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนวโกฏกับเทพจิตเนี่ยหนูลองไปวิเคราะห์ดูว่าตัวยาที่น่าสนใจในการช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยคือแล้วมีเหมือนกันคือรากแฝกหอมรากแฝกหอม
1: รากของแฝกหอมครับ
0: ใช่ค่ะรากแฝกหอมเนี่ยจะมีอยู่ในตำรับยาหอมแค่2ตำรับนี้คือนวโกฏกับเทพจิตถ้าเป็นทิพโอสถกับอินทจักรจะไม่มีรากแฝกหอม
1: ครับ
0: ซึ่งรากแฝกหอมเนี่ยมันจะเป็นยากล่อมประสาทอย่างนึงที่บำรุงทั้งหัวใจและบำรุงทั้งประสาท
1: โอเค
0: ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายแล้วก็ที่สปาที่อภัยภูเบศอ่ะคืออันเนี้ยหนูเพิ่งรู้เลยหลังจากการศึกษา ครั้งนี้นะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยที่สปามาใช้หลายปีแล้วนะคะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ใช้แล้วแบบหลับง่ายมากเพราะว่าในนั้นน่ะเขาใส่รากแฝกหอมอยู่ในตัวน้ำมันหอมระเหยแต่เป็นใช้ดมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมายก็ว่าส่วนตัวช่วยได้จริงๆหมายก็ว่าพอดมๆไปเนี่ยบางทีนั่งทำงานตอนบ่ายเนี่ยงีบไปเลยหลับไปเลยป๊อกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะง่วงด้วยส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมาอยู่ในตำรับยาหอมที่แบบเรากินเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยทำให้ประสาทผ่อนคลายได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
1: ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะให้อาจารย์อาท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะยูกยาต่างๆสมุนไพรภัยภูเบศของเราที่จะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473นะครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
1: รโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรทุกตัวของเราใช้แล้วคุณมั่นใจได้เลยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
9: โทรมาจากลำพูนค
1: ่
9: ะ
1: ลำพูนครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
9: จะถามว่าป้านี่อายุได้70นอนไม่ค่อยหลับจะทำไงดีคะ
0: ได้ลองใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ
9: ยาอะไร
1: กินยา
0: ได้ลองกินยาอะไรมาเพื่อแก้อาการนอนไม่หลับมาบ้างแล้วไหม
9: กินค่ะกิน
1: กินอะไรครับ
9: กินยานอนไม่หลับอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผล
1: กินยานอนหลับใช่ไหม ถ้ากินยานอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ผลแน่ถ้ากินยานอนหลับและยานอนหลับที่ได้มาเนี่ยหมอให้หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาเอง
9: ซื้อที่ร้านขายยาเอง
1: ชื่อยารู้ไหม
9: ไม่รู้ค
1: ่
9: ะ
1: ไม่รู้เภสัชที่ร้านจ่ายมาให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรด้วยแต่เขาบอกว่ากินแล้วจะหลับได้นะ
9: หลับก็ไม่หลับ
1: อาจารย์จะยังไงต่อดีครับเชิญครับ
0: ค่ะถ้าเกิดจะลองยาสมุนไพรอ่ะนะคะก็อาจจะลองเป็นยาหอมเทพจิต1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นกินก่อนเวลาเข้านอนครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะวันละ1ครั้งดูได้สามารถกินติดต่อกันได้นาน1เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดกินไปได้สัก 2-3 วันแล้วยังไม่หลับอะค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นกลีบบัวแดงเข้ามาก็ได้เป็น1เม็ดหลังอาหารเย็นค่ะ
9: ไปซื้อที่ไหนคะ
0: ถ้ายาหอมเทพจิตอะค่ะมันเป็นยาที่สามารถที่จะเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้าน สามารถไปเบิกได้นะแต่ถ้าจะรับที่อภัยภูเบศรเนี่ยมันต้องทำประวัติเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยชื่อการค้าก็คืออภัยบีบอใบไม้สระอีค่ะ
1: โอเคไหม
9: ค่ะค่ะค่ะ
1: คิดว่าทำได้ไหม
9: น้ำมะกรูดนี่กินได้หรือเปล่า
1: น้ำมะกรูดจะกินเพื่ออะไรครับ
0: ออกเลือด
9: กินเพื่อให้มันนอนหลับอ
1: ่ะอะไรนะ
9: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหม
1: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหมครับน้ำมะกรูดครับ
0: หลักๆมัน
1: ไม่น่าจะได้เนาะ
0: มันไม่ได้เด่นเรื่องของการนอนเนาะแต่กินนะกินได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอน
1: ไม
0: ่
1: ได้เป
0: ็
1: นสรรพคุณเด่นเรื่องการนอนช่วยให้การนอนดีขึ้นครับ
0: มันจะเน้นขับเสมหะอะไรต่าง
9: ๆผักขี้เหล็กจะกินได้ไหม
1: อะไรนะ
9: ผักขี้เหล็กอ่ะ
1: ขี้เหล็กนี่ตัวนี้ตรงน่าจะทำให้นอนดีขึ้น
0: ค่ะแต่ว่าต้องลวก
1: ต้องผ่านความร้อนให้มันสุก
0: คือขี้เหล็กเนี่ยมัน
9: เป็นเบาหวานนะกินได้ไหมผักขี้เหล็กอ่ะ
1: ได้เนาะขี้เหล็กเป็นเบาหวานไหม
0: กินได้ค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเราจะหากินได้ทุกวันน่ะเนาะแต่ถ้าวันไหนเรากินได้มันก็ดีนะคะแต่ว่าต้องลวกเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ยมัน
1: เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อน
0: เรื่อง
1: เดี๋ยวฟังก่อน
0: เรื่องตับอักเสบเรื่องตับอักเสบมันต้องลวกออกลวกพิษออก
9: บ้านมีเยอะเลย
1: ก็เอามากินเป็นอาหารแกงขี้เหล็กเป็นไหม
9: เป็นค่ะ
1: เออก็สองสามวันแกงทีนึงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่ว่ามันจะหลับหรือไม่อยู่ที่ใจของคุณด้วย
9: มันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเน
1: า
9: ะ
1: ไม่กระทบกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: หมายถึง
1: ขี้เหล็กอะ
0: อ๋อไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เราก็อย่าไปปรุงหวานนะ
1: อย่าไปทำหวานอย่าไปใส่รสหวาน
9: ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องกินหยุดนะขี้เหล็กเนี่ยเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันนานมันจะมีผลกับตับได้ค่ะ
1: สัก 4-5 วันหนนึงอะไรเงี้ยพอได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวมันจะเบื่อไปเองแหละกินมากร่างกายมันก็จะฟ้องว่าเบื่อก็ต้องปรับที่ใจตัวเองด้วยนะเอาแค่อาหารเอาแค่ยาไม่อยู่หรอกครับถ้าคุณยังไม่สงบพอจิตใจยังไม่สงบพอยากครับ
9: ตอนนี้ก็นอนฟังวิทยุอีกนี่ก็ยังไม่หลับเลย
1: ต้องทำใจให้สงบให้ได
0: ้ถ้ามันไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็ลองไปเบิกยานอนหลับจากโรงพยาบาลก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าร้านยาเนี่ยเขาจ่ายยาที่เป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาที่มันมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจ่ายตามร้านยาค่ะหมายความว่าตัวที่เป็นยานอนหลับจริงๆอ่ะมันต้อง
1: หาหมอ
0: ต้องที่โรงพยาบ
1: าลต้องให้หมอจ่ายให้
9: จ้ะ
1: นะ
9: จ้ะ
1: ฝึกจิตใจค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องคิดมากนะ
0: ค่ะแต่ถ้าคนสูงอายุที่มันหลับจริงๆอะค่ะก็นอนหลับตาในที่มืดนะคะมันก็เป็นเหมือนทำให้ร่างกายเราได้พักให้เลือดมันไหลกลับไปที่ตับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะคือถึงประสาทมันไม่หลับอ่ะแต่เราหลับตานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ได้พักในระดับหนึ่งค่ะ
1: ในระดับหนึ่งอย่าไปเครียดกับมันด้วยนะยิ่งไม่นอนไม่หลับยิ่งเครียดยิ่งกระวนกระวายไปกันใหญ่เลยนะสงบโอเคอย่าไปเครียดครับแต่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมักจะมาจากความเครียดนะ
9: ค่ะ
1: โอเคไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะ
9: ค่ะ
1: คร
9: ับ
1: ครับสวัสดีครับ
9: ขอบคุณค่ะคุณหมอทั้งสอง
1: อาจารย์เคยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่ไหม
0: เคยถ้ากินแบบคาเฟอีนตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะไวกับคาเฟอีนค่ะ
1: โอเคงั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะเหมือนเพื่อกันผมกินกาแฟไม่ได้เหมือนกันแล้วก็นอนไม่หลับสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: ค่ะ
1: เชิญนะครับ
9: จะถามว่าไอ้ฟ้าทลายโจรน่ะถ้าเราเด็ดใบสดๆมาทานน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
0: ก็กินตามขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ากินสดก็ครั้งละ3ถึง5ใบนะคะคือปริมาณเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับแบบบดผงแบบในเม็ดไม่ได้หรอกคือหมายความว่าบางทีเราไปอ่านเจอว่าถ้าจะเอาเท่ากับในการกินแคปซูลต้อง25ใบอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่น่าจะกินได้กันก็เลยคิดว่าครั้งละ3ถึง5ใบเนี่ยโอเคละล้างน้ำให้สะอาดนะคะจะเคี้ยวสดหรือจะชงเป็นชาก็ได้นี่คือต่อมื้อนะแล้วก็วันนึงก็คือกิน3ถึง4มื้อติดต่อกันไม่เกิน5วันถ้าหายก่อนก็หยุดก่อนนะส่วนใหญ่ก็คือกินเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอถ้าเคยกินได้ไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดคนกินแล้วแพ้เคยกินแล้วปากบวมมีผื่นหายใจไม่ออกก็คือแพ้ก็ต้องอย่าไปกินแล้วก็จริงๆแล้วฟ้าลายโจรเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาของต้นพืชที่สัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์ทางยาค่ะคือเขาพบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันออกครึ่งหนึ่งของต้นหรือว่าต้นอายุประมาณสัก120วันเนี่ยมันจะให้สารทางยาออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งอภัยภูเบศก็จะเก็บเกี่ยวยาช่วงนั้นเนี่ยมาทำแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยมันก็อาจจะกะเกณฑ์ได้ลำบากก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
9: โดยมากไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นเองม
0: ัน
9: ข
0: ึ้
9: นรอบบ้านก็เวลาไอเวลาเจ็บคอไอก็ไปเด็ดมาเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละล้ำที่ใบแล้วก็อม
0: ๆค่อยยังชั่วไหมคะ
9: ก็บางทีไม่ทันข้ามวันมันก็รู้สึกดีขึ้น
0: อ
9: ่ะ
0: ก็คือถ้าเรามีอาการน้อยเนาะรีบกินฟ้าลายโจรเนี่ยจะเห็นผลไวกว่าการที่ปล่อยให้มีอาการหลายวันแล้วค่อยมากินมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาการใช้ยาได้น้อยสั้นลงด้วยค่ะ
9: แล้วก็กลางคืนเวลาไอก็เหมือนคุณบรมว่าเนี่ยที่เอาไว้หัวนอนเนี่ยก็เอาพ่นใส่คอรุ่งเช้าก็นะไม่เป็นไรละโดยมากจะนอนกลางคืนมันจะไอ
0: ค่ะ
9: โอ้ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลางวันโดยมากถ้านั่นก็จะไปเด็ดแล้วก็เอามาอม
1: ได้ครับ
9: ค่ะ
1: เป็นทางเลือกครับ
9: รบกวนอาจารย์แค่นี้แหละค่ะ
1: ครับผม
9: ค่ะขอบคุณมาก
1: มีอะไรก็ปรึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: ก็ดีครับมีต้นเองก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเชิญครับเวลาเหลือน้อยแล้วถาม
10: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: คุณเจี๊ยบทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: มีเรื่องถามนิดเดียวครับ
1: ถามได้เยอะก็ได้ถามเยอะได้ถามได้ได้
10: ทางหลังสุดทางหลังสุดนี่ไปวัดความดันได้ตัวบน165ตัวล่าง75แล้วคุณหมอก็เพิ่มยาให้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
0: ถูก165ใช่ไหมคะตัวบน
10: ตัวบน165ตัวล่าง75ครับหัวใจเต้น97
0: ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยความดันตัวบนเนี่ยถ้าแม็กซิมัมเต็มที่ไม่ควรเกิน140เต็มที่เลยนะแบบว่าแต่ว่าหมอส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้อยู่ประมาณสัก120 130ประมาณเนี้ยค่ะแต่เราต้องวัดตอนที่เรานั่งพักดีๆด้วยนะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะอย่ากินกาแฟไปนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมันถึงจะได้ค่าความดันที่แม่นยำเป็นความดันขณะพักจริงๆค่ะ
10: ครับผมจาก FC นะครับ
0: ค่ะขอบคุณค
10: ่
0: ะ
10: อาจารย์อาและคุณบรมมีความสุขนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
11: อาจารย์เชียงใหม่นะครับผมจะเรียนถามย้ำของเก่าอีกทีนึงครับมันก่อนเรื่องขมิ้นชันครับ
0: ค
11: ือจะถามว่าเวลากินแก้พวกคอกเสียหรืออะไรพวกนี้มันควรจะ กินครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมจริงๆอ่ะมันต้องกินสารสกัดถ้าเอาแบบตามตำราทฤษฎีเลยอะค่ะเออเขาจะใช้สารสกัดขมิ้นชันครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งตามบัญชีหลักแห่งชาติ
11: สารสกัดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
11: 500
0: ใช่ค่ะเป็นสารสกัด
11: คือคูมินอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
11: อ๋อเพราะว่าตามร้านไม่มีขายเนาะข้างนอก
0: ไม่ถ้าของอภัยภูเบศเราไม่มีสารสกัดต้องดูยี่ห้ออื่นแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยเม็ดหนึ่ง
11: สี่เปอร์เซ็นต
0: ์เม็ดหนึ่งเดี๋ยวนะจะมา7-4-8น่าจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อเม็ดประมาณนะคะสารเคอร์คูมิน
11: เม็ด400หรือเม็ด500ฮะ
0: เม็ด400ค่ะ
11: เพราะว่าของไพรพูเบตมี2ขนาดนะฮะ400กับ500
0: มันมีเคอร์คูมินประมาณสักเกือบ 7% นะคะ
11: อ๋อ 7% นะฮะ 7% จะ4
0: ประมาณ6กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ
11: จะ4 7จะ4 28จะ5 35เนาะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีคนที่กินผงแล้วลดปวดข้อลดลงเหมือนกันค่ะ
11: ครับครับครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่เราได้ขมิ้นชันมานี่น่าจะได้จากผงมาก่อนเนาะคือหมายว่าเริ่มต้นมาคนเขาพวกยินกินขมิ้นชันกันแล้วมีผลดีอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็มาดูว่ามีสารอะไรอย่างนั้นด้วย
0: ค่ะใช่ค
11: ่
0: ะ
11: นะเพราะฉะนั้นถ้าสกัดนี่ผมว่าไม่น่าจะแน่นะ
0: แล้วแต่คนไข้จะลองพิสูจน์ดูแล้วก็สังเกตติดตามผลก็ได้ค่ะถ้าเรากินแบบผงแล้วได้ผลมันก็ช่วยประหยัดเงินค่ะเพราะว่ามูลค่ายามันต่ำกว่าค่ะ
11: ต่ำกว่าครับครับ
0: ใช่ค่ะ
11: แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากจะกินแบบช่วยแก้อักเสบหรืออะไรเงี้ยควรจะทำวันละกี่เม็ดดีครับ
0: 1-2 เม็ดค่ะได้อยู
11: ่หมายก็ว่าเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่ง
0: หรือรวบ2เม็ดต่อมื้อเลยก็ได้ค่ะต่อวัน
11: 2เม็ดต่อวันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
11: เพราะบางทีผมกิน2เช้า2คืน
0: เกินก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนใหญ่มันความเป็นพิษมันไม่เพดานมันต่ำไอ้เพดานยามันสูงอะค่ะความเป็นพิษมันแทบจะไม่มีเลยอะค่ะ
11: ครับครับอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นก็พอได้เนาะแล้วกินระยะนี้ควรจะหยุดเนาะฮะระยะ
0: ก็กินหยุดได้ค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือกินบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: เพราะว่าผมคิดว่าผมเชื่อเองนะฮะว่ามันแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยอาการอักเสบของร่างกายในหลายอย่างในหลายที่
0: ใช่ค่ะ
11: ป้องกันโรคร้ายแรงต่อมาได้เนาะจะเอา
0: ค่ะ
1: พอได้เนาะ
0: ไม่เอาหรอกค่ะเรื่องจริง
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีครับ
11: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย พร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
17: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
18: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
18: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
19: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
13: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
20: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
13: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเล็กที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางแล้วก็เป็นมหากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได
0: ้
1: ก็จึงทุกสัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเตือนใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายนี่อาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายจากโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาจากใน Google ภายในบรรทัด2บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเจอเลยเรื่องของพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อหนังสือเป็นทีละหลายหมื่นหรือหลายพันแต่ก็สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แล้วก็พอทำความเข้าใจในบางส่วนบางเรื่องจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้พระอาจารย์อ่านข้อนี้เปรียบเทียบกับจุดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเสาร์เป็นลักษณะที่ว่าต่อเนื่องกันไปคือตอนที่แล้วมายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัว
0: เจ้าค่ะ
1: เราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตระนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษา
0: แ
1: ล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเช่นกัน
0: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับที่ตรงกันแล้วตัวเลขมันจะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะก็58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาแอพพลายปรับใช้ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวสาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าฤาษีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีเหลามีธนูมีหอกมีดาบพวกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าฤาษีกลุ่มนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธระวางอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับเจ้าฤาษีที่ชื่อว่ามหานามะเจ้ามหานามะเจ้าฤาษีกับเจ้ามหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
0: เจ้าค่ะ
1: คนชื่อเดียวกันเนอะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าฤาษีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีแล้วก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวฤาษีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนั้นเจ้าฤาษีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขาว่าในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าฤาษีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าฤาษีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็แย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เอ้าทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมาบับได้ไง
0: แล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่ามันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าฤาษีพวกนี้เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณลูกบุตรคนไทยที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้วคือว่าขึ้นครองราชแล้วจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละทีนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่หนึ่งนอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่หนึ่งแบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่านสอง
0: okay.
1: ในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์ขึ้นมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่สามอย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ย มีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมโดยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานโดยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่สองนัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่นคุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วๆไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแหมเขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าจะแบ่งเงินให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขานั้นมีชีวิตมีอายุยืนนานมีความสุขอันนี้เป็นข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้อที่5ก็คือบูชาสมณพราหมณ์คือผู้ที่มีขันติโสรจะมีจิตใจงามจิตใจดีแบ่งให้นี่ข้อที่5โอเคนะใน5ข้อนี้ถ้าคุณใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ด้วยจิตใจที่ว่าหวังให้เขามีความดีมีความงามมีอายุยืนยาวดำรงอยู่ไปได้เราจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย
0: เจ้าค่ะ
1: 5ข้อนี้คุณเดินใจคุณนะคือพระอาจารย์ก็คุณว่ามันก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เราเคยผ่านมาก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์4นัยยะในข้อ1ข้อ2เนี่ยรวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภริยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียวนี่ถือว่าคนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวด5แยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภริยาทาสกรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าเราฟังลองฟังดูแล้วเนี่ยเอาทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วมันยังไงทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี้
0: เจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าฤาษีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีมุรธาพิเศษมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปนะเจ้าค่ะทีนี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญชลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสํานึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะค่ะผมคิดว่าแล้วก็เขาก็ดําเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5ข้อนี้มั้งคะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะโยมเดาดูเจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเรามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทำดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีไอ้ข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลงก็หมายความว่าถ้าเราคาดการอย่างนี้อะสมมติ 2-3 ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5ข้อนี้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแค่การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่ก็ในทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุขแต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทำบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทำนี้จะทำให้มีความเจริญไอ้ความไม่ดีต่างๆก็ลดลงผมคิดว่ามีการพัฒนาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำชั่วก็มีทำดีก็ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็58นะเชิญบาน
0: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจักเจริญเจ้าวจีจักเจริญนี่หมายถึงว่าอาจจะเข้าไปในข้อที่ว่าเขารู้จักที่จะสงเคราะห์หรือเคารพบูชาสมณพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าคะ
1: เจริญพันโอเค
0: เจ้าคะต่อไปข้อ59นะเจ้าคะ
1: เจริญพันต่อไปข้อ59
0: เจ้าคะ
1: 59นี่ก็จะเป็นเรื่องของพระหลวงตาพระหลวงตาคำว่าพระหลวงตาเนี่ยหมายถึงคนที่บวชเมื่อตอนแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยหมายความว่ามีลูกมีเมียมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: มีภรรยามีบุตรเรียบร้อยจนบุตรเนี่ยเติบโตแล้วแล้วตัวเองก็มาบวชลักษณะแบบนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นพระหลวงตาคือเป็นลักษณะที่เป็นสำนวนเป็นชื่อเล่นนะเขาก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2นัยยะข้อ59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพระหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยากข้อที่4เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วก็ที่5คือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งเข้าค่ะคนนี้อันนี้คือนัยยะที่1ก็59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็จะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตนการที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยากข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่3ได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
0: เจ้าค่ะ
1: และในข้อที่4ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับนัยยะแรกส่วน2ข้อสุดท้ายนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึก คือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยทอนอันนี้จะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณเนใจมีอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
0: อืมเจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับเข้าตำราว่าไม้แก่ตัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชยกเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่ได้หรอกจะเหมาไม่ได้ว่าอุ้ยพระหลวงตาก็เป็นอย่างนี้หมดคืออย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดข้อนี้เพื่อที่ว่าอย่าให้คุณเหมาไงเหมาไม่ใช่เหมาเจตุงนะถึงแม้ว่าเหมารวมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพระอาจารย์คิดว่าก็จะมีค่านิยมแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุหรือว่าชาวบ้านทั่วไปว่าเอ้ยผู้นี้บวชเมื่อแก่แล้วจะไปเอาธุระอะไรมากบางทีก็ท่าทางไม่เรียบร้อยบางทีก็จำอะไรไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นหรือว่าบอกยากสอนยากคือทำนองไม้แก่ดัดยาก
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่มีที่ดี
0: ก็มี
1: ก็มีใช่ก็มี
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: พอมีแล้วเราก็บอกว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีศีลนะจะเป็นอะไรยังมีศีลให้มันถูกต้องซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะว่ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขาดความเป็นพระนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนต์อะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดาเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกันแต่ถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ที่59แล้วก็60
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะจบวรรคที่1ในปัณณากนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วแล้วใน
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวรรคที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อัตถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างไรก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อนเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยหนึ่งสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาหรือเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
0: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละความหมายกันเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบริบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมาย2 อย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่ง คนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพน
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจากมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาของกันละกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ยปากกาคนนั้นก็บอกเพนความหมายรู้ตรงกันละเพนคือปากกานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือวิทยุเอาวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บเอามีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้มๆ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็บอกว่าสวยงาม
0: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะที่เป็นแบบนั้นแนวโน้มเจ้าค่ะ
1: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี่ต้องกิ่วๆแล้วก็ส่วนทรงต้องเป็น S curve อย่างไงLS ก็ว่าเขาบอกสวยงาม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวทำไมหมายรู้กันคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้องผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาออกสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวแต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะ
0: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้าค่ะ
1: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามภาษาเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหนลักษณะไหนทีนี้สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่นโฆษณาเขายิงแอสยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้นสัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเพิ่มพูนกิเลสจะไปดีได้ไงใช่ไหมล่ะเพิ่มพูนกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสวยงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่อเงี้ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดสัญญาแบบนี้มีประโยชน์สัญญาแบบนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจสี่นะเรามีอยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์กับมรรคเนี่ยข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้โดยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทำปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทำให้กิเลสเพิ่มบางทีทำให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทำให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่ง

0: จะเป็นส่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะเอานี่คือกรรมสัญญาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่ามันไม่แน่นอนนะทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่า rotation วงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการขึ้นทางทิศตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป
1: อัน
0: นี้คือลักษณะที่เรากำหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกเนติกฟิลด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังตอนที่มันเสื่อมนั่นแหละคือช้าไปแต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่ตอนที่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่เนี่ยนะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไป
1: เจ้าค
0: ่ะลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่3 1 2ต้องเห็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าเออมันไม่เที่ยงนะนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอันที่สองจะมีนี่ข้อแรกอันที่จะสัญญา
1: จบค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สองอนัตตาสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสรรพสาที่สนใจก็คือเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสมีอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปงั้นเนี่ยคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจถูก

0: ชีวิตเราจะไม่ทุกข์เข้าใจถูกคือเข้าใจด้วยความเป็นของอนัตตาที่น่าสนใจในที่นี้นะคุณใหญ่อย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเราสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้คิดได้พูดได้ก็ฉันทำได้ฉันว่าฉันจะคิดฉันจะพูดฉันก็พูดไปได้เออนี่ฉันทำได้นี่คือเนี่ยคือฉันทำได้ไงนี่ก็ตัวฉันไงฉันจึงทำได้อย่างนี
1: ้
0: เนี่ยคือจึงเข้าใจว่านี่ตัวฉันทำได้อย่างนี้ไอ้ตรงจุดนี้มันเนียนเนียนนุ่มๆว่าพอเราปรุงแต่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทางความคิดในทางการขยับเคลื่อนแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไงเราจึงเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้เพราะเราพูดได้คิดได้ทำงานได้ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบสนองเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจเป็นงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: คุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้ามาเอาเงินของเราเนี่ยยื่นไปให้เขาแล้วเขาเอาของของเขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันวบลงไปในของนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นทันที
1: เป็นของเราทันที
0: ทันทีนะเพราะว่าก็ฉันปรุงแต่งเอาไงก็เงินฉันแล้วฉันก็ไปแลกมาด้วยการกระทําทางกายอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกศีลด้วยนะเพราะไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั่นน่ะคืออุปาทานไหนก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้ากระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงพลาดตรงนี้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันนุ่นเป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้นี่เข่ามันจะไปด้านหลังก็ใช่ไหมคือสมมติเรางอเข่าเนี่ยเข่าเราไม่หักไปทางด้านหลังอุ้ยถ้าเราเข่าหักไปด้านหลังเราก็ทำไม่ได้ขาเราก็หักดิหรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยนิ้วก็หักก็ดีไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20-20,000เฮิร์ตซ์จะไปได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทำงานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี
1: ้
0: สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งไปในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นภพเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไงมันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยก็จึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ก็จึงเตือนว่างั้นคุณต้องกำหนดหมายใหม่นะทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะมันเป็นอนัตตาในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอานิสงส์มากเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ข้อที่สอง ถัดมาข้อที่3คือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายส
1: ั
0: ญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะในข้อที่สองที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่สามที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญทำข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตที่ว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาโดยเกิดอธิบายไว้ต้องมี2ขั้นตอนโดยในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกๆขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินๆไปตกท่อตายได้อาบน้ำอยู่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายได้ขับรถไปธรรมดาเกิดมีคนเมามาชนตายได้โอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากมาย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้พอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือให้ทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเฮ้ยถ้าเราตายไปตอนนี้มีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะทำให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
1: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากนั่นนี่นะโอ้งั้นรีบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
1: นี่
0: จึงมีขั้นตอนที่สองเพราะฉะนั้นมันจะมาจบลงจุดที่ว่าเป็นกุศลธรรมหรือถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีก็ฉันก็รักษาศีลได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดพยาบาทใครงั้นให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้ดีเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะแล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดีต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เรื่อยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอันนั้นคือไม่ดีแต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอาเงินเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่จะทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาประการที่4ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารเนี่ยเป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะอาหาเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดีในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเรา ไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่
1: ะ
0: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือคิดโดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปตามแล้วจิตเราก็จะเวอะหวะเวอะหวะนี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขี้บออกแล้วกินกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซินีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิกูลอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโอ้มันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้แค่นั้นแหละให้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหมออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้แล้วพิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่4ถัดมาข้อที่5คือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงเราจะกล่าวว่าสภาโลเกอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
1: เข
0: าคงมีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างเงี้ยนะโอ้ยจะเราไปเที่ยวดูต่างๆนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูนั่นนี่เราก็จะเผลอเพลินเพลิดเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันก็มีผัสสะที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เผลอเพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวง
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรคแปดที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจ ในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวบ้าน
1: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ในข้อ62แต่ข้อ61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ก็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู
1: ่เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หัวข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
1: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
0: ็
1: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยก็จะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญในลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีส่วน 59-60ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้วศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ที่ดีก็มี
1: ค
0: ุณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่2นัยยะนัยยะละ5ข้อเหมือนกัน2ข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ8ข้อนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้นแล้วในข้อ61 62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงๆมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยเคยบอกไว้กับท่านพระกิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภการป่วยของท่านพระกิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทัสกนิบาตตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อนน
1: ี่
0: จะเป็นข้อ61 62เชิญบ้าง
1: ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบานเชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตร และเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันเสาร์5กันยายน2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819แล้วก็891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย
0: รวมถึงตอนนี้นะคะ Facebook Live ของเราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ลุ้นกันไลฟ์แล้วนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าโดยตรงเลยนะมากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยคอมเมนต์ของเราก็ค่อนข้างรันไปอย่างรวดเร็วก
1: ็ต้องขอบคุณอาจจะอ่านไม่ครบต้องขออภัยด้วยเหมือนกัน
0: แล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่หมู่เข้ามา
1: ตั้งแต่เช้าเลยนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใครอยู่กับเราตอนนี้ในตอนเช้าของวันเสาร์นะทักทายนะคะแล้วก็รายงานตัวกันด้วยเช็คอินกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกที่จะเช็คอินกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการอัปเดตมานะคะของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือฉบับล่าสุดเลยครับพี่ไอตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับของวันที่5กันยายนวันนี้เนื้อประกาศฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ระมัดระวังเนอะในช่วงของช่วง 5-7 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้วางแผนการเดินทางในช่วง 5-7 กันยายนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับทางเว็บไซต์ tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะออกประกาศอีกฉบับนึง 5:00 น.วันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแอปทางรัฐนะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะเป็นบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงปลายนิ้วพวกเราเลยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ไฮไลท์9บริการเลยนะคะ บริการแรกก็คือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนมันเชิงบอดแคสต์ค่ะบริการที่2ก็คือสภาพอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันแผนที่อากาศสรุปลักษณะรายงานอากาศอุ๊ยอย่างงี้เขาจะฟังเราต่อไหมสรุปให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าง่ายๆก็ฟังเราสรุปนี่แหละนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันให้ด้วยรวมถึงพยากรณ์ล่วงหน้านะเส้นทางการเดินพายุรายงานแผ่นดินไหวนะคะถ้าโหลดมาเราก็จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเดินของพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าพายุโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวห่างไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีลมหนาวหลายๆคนเริ่มดีใจแล้วนะลมหนาวเริ่มมาแล้วเพลงของรุ่นเรามาแล้วนะ
1: T4T
0: อุ้ยคุณรู้ใครรู้นะคะเพลงลมหนาวเกี่ยวกับเรื่องหนาวๆนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงปลายปีด้วยแล้วก็ขอความร่วมมืองดทำนาปรังมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนายณัฐวุฒิแทนดีได้บอกถึงสถานการณ์ภาพรวมในสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปแล้วก็จีนจะบอกว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะนะเกี่ยวเรื่องพายุนะคะแล้วก็น้ำด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนลงมาแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยส่งผลให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะช่วยให้น้ำในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคอีสานของเราเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี
1: ้
0: เนื่องจากลมหนาวเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมประมาณเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อุ๊ยคุณ ปีนี้เราจะได้รับลมหนาวเร็วกว่าเดิมหรอ
1: แต่จะหนาวแบบ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอประกาศจากกรมอุตุนะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรนะคะแล้วก็แนวลมปะทะด้วยรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรีใครอยู่แถวๆนั้นรายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครของเราก็ยังมีฝนอยู่เลยนะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.แล้วนะเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังนะคะรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็คือเหมือนน้ำบาดาลนะคะและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันเองก็มีการสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าที่กักเก็บน้ำหรือการทำแก้มลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จากทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือเนี่ยที่จะไหลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสธนช.เองเขามีการสำรวจลุ่มน้ำต่างๆดูว่ามีมาตรการอะไรซึ่งก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆแล้วก็มองว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงมาเราไม่ได้ชะลอนะก็คือปล่อยไปตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงต่างๆจะต้องเตรียมพร้อมรับน้ำซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อน
0: คุณไปมา
1: ไปมานะซึ่งหลายวันก่อนเองท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงเองก็มีการเสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวทางของทางท่านรองนายกเช่นเดียวกันว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มนะโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่นอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วต้องทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไว้ตอนหน้าแล้งนะถ้ามีการรับน้ำเพียงพอในหน้าน้ำก็จะมีน้ำพอในช่วงหน้าแล้งท่านว่ามาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทำพื้นที่การกักเก็บน้ำได้หรือทำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับส่วนจะรับมือเฉพาะการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่ไหลมาสู่ทางตอนใต้อย่างไรบ้างท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งก็ทำอยู่แล้วเพราะบูรณาการกันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วพอสธนช.เขาได้ข้อมูลน้ำมาปุ๊บก็แจ้งไปยังปภ.ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บอสแคทว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมานะนู่นนี่นั่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำนะคะเรื่องของเตือนภัยส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีในเรื่องของมวลน้ำหรือว่าอุทกภัยในเรื่องของการโรคระบาด
1: ที่มากับน้ำ
0: ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าลดความเสี่ยงนะเรายังคงยึดหลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์ท่านก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดนะประชาชนนะคะก็ควรเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยที่พัดพามาก็จะนำสิ่งปฏิกูลขยะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนำมาด้วยแล้วก็ไปปนเปื้อนกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดน้องต้นลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่มีมวลน้ำมาก็มักจะพาพวกขยะปฏิกูลแล้วก็โคลนแล้วล้างทำความสะอาดยากมากเลยนะถึงจะต้องมีพี่ๆทหารไปช่วยไงนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษนะคะไม่ควรใช้น้ำท่วมขังนำมาล้างจานนำมาล้างอุปกรณ์นำมาล้างผักผลไม้ไม่ควรนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการล้างให้สะอาดรวมถึงอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ปรุงสุกอย่าลืมนะว่าเรายังต้องรักษาความสุข ร้อนแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็สุกทั่วถึงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยรวมถึงล้างมือด้วยส่วนสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ยังขอให้ระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกที่ยังอาจตกค้างอยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะและที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้คือบางทีภายนอกเราอาจจะเห็นว่าปกติแต่จริงๆแล้วมีคราบมีความชื้นที่สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเห็นในโซเชียลเนาะน้ำลดปุ๊บตามกำแพงเนี่ยเป็นราเลยนะเราต้องกำจัดให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครที่มีอาการถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรดื่มสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วเช่นมีอาการถ่ายหรือว่าอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้เลยมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากหรือมีอาการซึม ควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือน้ำบางคนบอกว่าน้ำมันไหลมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันตรายอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: นะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ data center เพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองเขาก็ตั้งโต๊ะประชุมเลยเนอะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้ง data center เนี่ยแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งที่1/2569ระบุนะครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนอะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงเนอะทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งน้ำที่ดินสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อการที่มีการตั้ง Data Center ขึ้นมาในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงนะภาครัฐเลยต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบแนวนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ตั้ง Data Center เท่านั้นแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งท่านนายกบอกในที่ประชุมนะว่าให้คณะกรรมการเนี่ยกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center คือเพื่อให้ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาในการแอบแฝงการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายช่องโหว่ในกฎหมายในการมาจัดตั้ง Data Center รวมไปถึงปัญหาในเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและก็กำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและมาตรฐาน OECD คือมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยการจัดตั้ง Data Center จะต้องมีระเบียบอะไรและมีกฎหมายบังคับอะไรบ้าง
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9อย่างที่เรารู้กันนะพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตก็เลยมีการสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีแล้วเพื่อความปลอดภัยคือหลายๆคนพอได้ยินข่าวเนี่ยก็กังวลในเรื่องของน้ำมันนี่แหละนะคะที่อยู่กลางใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ค่ะได้บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center บริเวณถนนพระราม9คือมีการร้องเรียนแหละนะคะนี่ก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่ามีการร้องเรียนว่าอาจจะมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่เนี่ยพอทราบตรวจสอบนะคะจึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าสถานประกอบการที่สามารถจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการกำกับการดูแลธุรกิจ Data Center นะโดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการนี้ขึ้นมาตรวจสอบทั่วประเทศเลยเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยพร้อมกันย้ำนะคะให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
1: หลายคนอาจจะยังจริงๆคำว่า data center data center เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะหลายคนบอกแล้วมันคืออะไรคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนอะรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วเขาถามว่าแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารเนอะเวลาโอนเงินกดซื้อของออนไลน์หรือดูสตรีมมิ่งต่างๆในแอปหรือในเงี้ยทุกช่วงเวลาเนี่ยมันคือ data center ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยในหลายประเทศคือไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่เดียวที่มี data center หลายๆที่หลายๆประเทศเขาก็มี data center ในการจัดตั้ง data center ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นั่นเอง
0: ก็คือให้อยู่รวมกันนะ
1: นะครับมันก็เลยหลายคนบอกไอ้ศูนย์ data center มันคืออะไรมันสามารถจับต้องได้ไหมเข้าไปชมได้ไหมหรืออะไรแบบนี
0: ้อนาคตจริงๆก็ไม่แน่ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะมีเรื่องนึงของนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะน้องต้น
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วก็หมดการยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยลองเช็คสถานะของท่านสักนิดหนึ่งว่าจากนี้จะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์กันพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ได้สิทธิ์เนี่ย1ตุลาคม69เดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยย้ำไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลคือไม่ใช่ยื่นบางกลุ่มเนี่ยยื่นแล้วจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บางกลุ่มที่ยื่นแล้วจะต้องมีการไปปรับปรุงข้อมูลเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวันสุดท้ายเนี่ย20กันยายน69แล้วเดี๋ยว30กันยายน69เขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าได้ปุ๊บ1ตุลาคม69ค่อยมาใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านกว่ารายเลยน
0: ะ
1: มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์หากประสงค์จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่บอกไปภายใน20กันยายน69แต่ว่า5กรณีดังต่อไปท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเจ้าของข้อมูลที่เป็นหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านเองนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษานอกระบบน
0: ะ
1: ท่านไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลอะไรเองเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาแก้ไขให้นะครับสองคือกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนสามคือกลุ่มของผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากสี่คือกรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มูลค่าต่ำมากและ5คือกลุ่มกรณีรถในเกณฑ์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกินกว่า15ปีหรือว่าพวกรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีกลุ่มนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านยกเว้นแต่ว่าถ้ามีรถหรูเป็นรุ่นที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำหนดอันนี้ท่านต้องไปอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งพอยื่นปุ๊บหรือว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วปุ๊บอย่าลืมว่าคนใหม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมยืนยันตัวตน EKYC ยืนยันตัวตนก่อนเพื่อที่จะใช้งานกันในวันที่1ตุลาคม69ยืนยันตัวตนได้ช่องทางไหนบ้างแอปเป่าตังหรือว่าหน่วยงานธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังเนี่ยยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม70หรือว่าที่ธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามอันนี้ทำได้ถึง14ตุลาคม69ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC ถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์1ตุลา69เงินก็คือเงินก็จะได้ใน1ตุลา69แต่ถ้าสมมุติ1ตุลา69ยังไม่ได้ไปยืนยัน EKYC เลยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาน
0: ะ
1: ท่านก็รอไปก่อนเดี๋ยวเงินอาจจะได้ในเดือนถัดไปนะครับเช็คสถานะตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์กัน1ตุลาคม69ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันอีกทีนึง20กันยายน69วันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลนะและ30กันยาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีต่างๆ5กรณีอย่างที่น้องต้นได้บอกไปเลยรวมถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันไปสามารถยืนยันตัวตนได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะ
1: ครับผมทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันมีหลายคนทักมาคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไหลลงไปสักนิดนึงแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้มีคุณจิราพิญญาธร อยู่ภูเก็ตนะรับฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันเลย
0: มาจากภูเก็ตนี่เป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
1: เนอะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะมีวัดเผาเคืองตำบลสายหมากอำเภอเชียงใหญ่สวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวของว
1: ั
0: ดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้คุณไปเปิดตลาดไว้หรือเปล่านครศรี
1: หลังจากที่ไปส่ง
0: ข่าวแล้วก็กลับมาแล้วใช่นะคะแล้วมีใครอีกคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะ
1: เมื่อกี้คอมเมนต์ไหลไปแล้วนะครับมีพี่
0: ตั้ม
1: นะด้วยสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณตั้มรับฟังอยู่ที่บางพลีอากาศดีมากครับนะคะ
1: พระรุ่งขัตติยะอังกูลกุลนะครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่รามจันทร์สิรินะชมทุกวันทันสังคมพี่พิสมัยสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอ
0: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บำรุงนี่ผู้ใหญ่บำรุงเขาก็คอยแชร์เพจข่าวยามเช้าของเราให้กับ
1: ขอบคุณครับ
0: ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตลอดเลยนะคะฟังเพจข่าวยามเช้าที่ปราจีนบุรีนะ
1: มีพี่พิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ปราโมทขอรายงานตัวครับพี่สุริยาจากกำแพงเพชรนะครับหนาวลมพ
0: ี
1: ่เรนูจริงหรอ
0: ในฉานะนะคะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีเช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอุ้ยวันนี้วันพระเหรอน้องต้นเราทำ
1: ไม่ใช่นะแต่เอ้ยแรม8ค่ําใช่
0: เช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: นะคะ
0: ขอแบ่งบุญได้ไหม ได้เหรออ่ะมาเดินทางด้านของคุณนัทอนงนะคะที่อ่างทองนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้27องศาม
1: ีพี่อุศีพี่ชรินทิพย์สุพรรณจากสุพรรณเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยพี่แดงเดิมบางพี่พันเข็มศักดิ์นะครับ
0: นครสวรรค์พี่วันดี
1: พี่วันดีพี่วันนีทั้งวันดีและวันนีเลยนะสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: วังเหนือจากอำเภอวังเหนือพี่วรเดชสวัสดีครับ

0: จไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่

0: เน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในสาขาที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะทูตใช้โอกาสในการพบกันครั้งนี้ครับแลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั่นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับและสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับนายกอนุทินนำทีมรัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนส่งต่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับ เพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P 100จำนวน500ชิ้นและหน้ากากอนามัย 3M 500ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ200ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับกระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับจากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22หลุมน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับเพราะวันนี้นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองแหละครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคองร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT MCOT HD ททบ5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัว
2: ชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็ว อย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก52นาทีครับช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี
2: ้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องของชวนกันติดตามนะคะรายการใหม
1: ่
2: คุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งเป็นการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงเลยทุกวันเสาร์9นาฬิกา5นาทีเริ่ม5กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งทางนางสาวรัชดาธนารีเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศด้วยผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรบ้าง มีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็จะชวนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมา ตอบคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะซึ่งเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT to HD ของเรา MCOT HD ททบ5แล้วก็ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect รวมถึงไทยคู่ฟ้าด้วย
1: รวมถึงของเราด้วย
2: นะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีการออกอากาศคู่ขนานเหมือนกัน 9:05 น.สำหรับวันนี้ตอนแรก5กันยายนเนี่ยจะประเดิมตอนแรกกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์จะพูดคุยเรื่องของถึงเวลาหรือยังกับการปรับระบบราชการน
2: ี
1: ่มาประเด็นแรกก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะต้องติดตามกันดูว่าในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยรวมถึงสถานีของเราเนอะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้กับทุกๆคลื่นของสวทด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าดูในทีวีก็ 9:05 นาทีฟังวิทยุก็ 9:05 นาทีนะครับ
2: เวลาเดียวกันทั่วประเทศ
1: เวลาเดียวกันทั่วประเทศยกเว้นของ MCOT HD เดี๋ยวเขาจะของ MCOT HD เนี่ยเดี๋ยวเขาจะฉายกันวันอาทิตย
2: ์
1: แต่ถ้าเป็น NBT to HD ททบ5แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกวันนี้ตอนแรก
2: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์ 9:05 นาทีเนาะ
1: ถูกจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องว่า
2: ไม่ดีเลย
1: พูดอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนโยบายที่สนใจคุยกับครม.อนุทินไม่แน่ใจว่าจะได้คุยแค่คณะรัฐมนตรีหรือจะมีโอกาสที่จะคุยกับท่านนายกหรือเปล่า
2: จะต้องมีสักตอนหนึ่ง
1: ต้องมีสัก
2: EP หนึ่งนะที่จะได้คุยกับท่านนายกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันมาอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็จริงๆก็อาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเอามาพูดคุยนะเพราะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ดีใจกันคุณวันที่เขาตบลูกยางแล้วเขาได้รางวัลแล้วคุณกรี๊ดไ
1: หมเอาจริงๆนะพลาดการดูสดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางไปครม.สัญจรพอดี
2: ทุกคนกรี๊ดเลยนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาจริงๆก็เป็นการแข่งขันล้างตา
1: เ
2: ป็นนัดล้างตาซึ่งทางด้านของแล้วก็สาวๆนะคะทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปรับเงินรางวัลแล้วก็นะคะของรางวัลที่ท่านนายก
1: ร่วมแสดงความยินดีด้วย
2: ค่ะซึ่งศึกลูกยางกลางทำเนียบเลยนะคะได้วิ่งได้เข้าไปนะคะแล้วก
1: ็วิ่งเลยเหรอวิ่งเข้าไปในทำเนียบเลยเหรอ
2: ก็เข้าไปในคำเนียบนะมีพิธีมอบเงินรางวัลนะคะแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หรือว่า2026นั่นเองค่ะที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีการโชว์สกิลอันเดอร์เซตลูกวอลเลย์ด้วยนะร่วมกับกัปตันชมพู่นะคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์พร้อมบอลลายเซ็นนักกีฬาแด่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมาดูทางด้านของโค้ชออน
1: โค้ชออนเขาบอกว่าเขากราบพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะ เป็นของกำลังใจแล้วก็ของขลังกำไรข้อมือจากเนปาล
2: อันนี้
1: ที่โค้ชออสบอกไว
2: ้
1: นะเป็นกำไรข้อมือทำจากไม้ได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่เนปาล แล้วก็ปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอบนขอบารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวดมนต์ตลอดจนประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจด้วยแหละส่วนหนึ่งฝีมือของทั้งโค้ชออสเองแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วคงเสริมซึ่งกันและกันนะ
2: เสริมซึ่งกันแล้วก็โค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยหลังการแข่งขันก็ต้องเดินสายแก้บน
1: นะ
2: อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะ
1: ส่วนอีกอันนึงเป็นไงครับ
2: อีกอันนึงก็อันนี้จะต้องจารึกนะประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยค่ะมาทางด้านของน้องเมย์รัชนกนะคะคว้าชัยชนะครบ600ครั้งประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้บอกข่าวดีกับพวกเราคนไทย บอกว่าแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะนักตบลูกไก
1: ่
2: สาวชาวไทยนะกับความสำเร็จครั้งที่สำคัญนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างเลยรวมถึงน้องเมย์ด้วยที่คว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเทศประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแรกของโลกด้วยนะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันซึ่งน้องเมย์เนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013ต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับ1ของโลกในปี2016แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีโลกด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้ก็คนไทยเนี่ยเก่งเยอะลิซ่าปล่อยเพลงใหม
2: ่ MV เพลงใหม่ร้องเพลงนี้มาก
1: มานะครับเขาบอกว่าโลเคชั่นคือที่ไทยทั้งหมดเลยนะใน MV
2: 6ที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้าง
1: ใช่คือมีหัวลำโพงที่หอพักหญิงธรรมศาสตร
2: ์
1: ที่ตึกดิบบางกอกของคลองเตยที่อุโมงค์ทางลอดราบ11ถนนเฉลิมเขตแล้วก็คลองบางขุนเทียนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศเนอะของกรมการท่องเที่ยว
2: ค
1: ลองบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่แน่ใจใน MV ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
2: เพราะฉะนั้นต้องไปดูMV เพลงนี้สวัสดีค่ะของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็เป็น1คนไทยเหมือนกันที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกค่ะ
1: ครับหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราวันนี
2: ้
1: คุณแชมป์ชลธรกับคุณกฤตอรัญญาเขามารออ่านข่าวอยู่แล้วนี่เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี